0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวัฒนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่า ข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การในโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลแต่ประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร ษและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนน นหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุฒชัดดาวรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักปิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2ต่อ1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2ต่อ1เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2ต่อ0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2ต่อ1เซตด้านจักรยานถนนโรดเรซบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลดโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจานและนรเศรษฐาดา จะลงแข่งขันได้2รายการถนัดคือคีรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวโรโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำ ควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
10: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
19: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569 กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
18: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
20: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรคะอาจารย์คะ
21: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
20: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
21: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
20: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
21: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
20: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
21: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอราปิสที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแทนแอบนะครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเนสที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเน็ตอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเน็ตให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเน็ตผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
20: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
21: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเน็ตแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
20: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
21: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
20: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
21: ใช่ครับ
20: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะอาจารย์
21: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
20: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
21: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
20: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
21: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
20: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
21: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเน็ตแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเน็ตไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเน็ตเนี่ยแต่ละเวลเน็ตต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได
20: ้ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
21: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนี่ยก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
20: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ย ประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะ Thai Wellness Therapist เนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยนี่ต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
20: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
21: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20ถึง22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเน็ตที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเน็ตนี่เข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
20: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
21: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเน็ตนะครับโดยเฉพาะเวลเน็ตฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของ Wellness มันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการ Thai Wellness Therapist Program แล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้แนนทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ Food Security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที่
23: สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึง
3: มากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
22: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
5: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
5: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
24: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
23: านนายบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
24: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีแพ็คก็ตรงนั้นก็เป็นพอยตี้ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
23: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนน

ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า7%จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน

0: ากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
6: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
7: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกับผมดีเจบอยรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรในเช้าวันจันทร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาหรือ8โมงถึง9โมงนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์น้ำก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วในละปูนก็ 60-70% นะครับเรายังมีน้ำเพียงพอไปถึงฤดูฝนนะครับแต่อย่างใดก็ตามครับคุณผู้ชมคุณฟังครับฝากนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับใช้หมอกพอจำเป็นนะครับแล้วก็ใช้พอประมาณนะครับเขาต้องเซฟน้ำไว้เขาบอกเมื่อหมอกฮู้ว่าฝนจะมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีฝนลงมาแล้วนะครับแต่อย่างใดนะครับจังหวัดละปูนก็ยังขอความร่วมมือขอยั้งเผาก่อนนะครับก็น่าจะคลี่คลายลงไปพ้องละนะครับแต่ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะ FC ทั้งหลายของ DJ Boy นะครับที่บ่าเผากันเลยนะครับเดี๋ยวหน้าฝนก็จะมากันละนะครับตอนช่วงนี้ขอยั้งเผากันเตื้อเข้าใจครับมันเป็นขี้เหี้ยมันลกหกตาหกใจนะครับก็ขออดกันแฮมสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะได้มีข่าวจะได้จะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับครับวันนี้ DJ Boy ปามาปะกับพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ทำงานนะครับที่ห้องว่าเรื่องเล็กๆแต่มันไม่เล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับเพื่อนห้องว่าหน่วยหนึ่งซึ่งนะครับสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสูงมากวันนี้ปามาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์แมลงเศรษฐกิจเชียงใหม่หรือศูนย์พุ่งปะกับผู้อำนวยการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้อำนวยการครับแนะนำชื่อเพื่อแก่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับชื่ออะไรอย่างครับคุณ
1: ครับผมนายธราทิพย์เปาวละหอศูนย์แมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าศูนย์พึ่งเชียงใหม
0: ่
1: ชื่อเต็มๆก็คือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
0: ่โอ้ชื่อมันยาว
1: ยาว
0: เอาเป็นศูนย์พึ่งดีกว่า
1: ศูนย์พึ่ง
0: ศูนย์พึ่ง
1: ศูนย์พึ่งเชียงใหม
0: ่ครับพอชื่อเล่นสุมาต้องชื่ออย่างครับ
1: ชื่อนายครับ
0: พอนายนะครับพอนายครับศูนย์แห่งนี้อย่างแรกเลยสังกัดกรมอะไร
1: ศูนย์พึ่งเชียงใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
0: โอ้เนี่ยคือเป็นอย่างอันมันไปสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้มันเกี่ยวข้องอะไรอย่างมันเป็นยังไงครับ
1: ตอนนี้นะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยสมัยก่อนนะครับจะมีกองป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนละเป็นจะเป็นสำนักต่างๆนะครับนะฮะศูนย์ตะกอนเนี่ยศูนย์พึ่งเนี่ยชื่อศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์พึ่งที่1จังหวัดเชียงใหม
0: ่นะครับ
1: มีหน้าที่ส่งเสริมที่จริงอ่ะมันสมัยก่อนเนี่ยมีการใช้สารเคมี
0: ครับ
1: นะครับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างจะมากนะโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งมันมีผลต่อ
0: มันคือต่อพืช
1: มีต่อพึ่ง
0: ต่อพึ่งด้วย
1: นะครับ
0: ต่อพึ่ง
1: นะซึ่งพึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปหาอาหารจากดอกไม
0: ้
1: มีน้ำหวานมีเกสร
0: ครับ
1: ในเมื่อเกษตรกรใช้ยาป้องกันศัตรูพืชนี
0: ่
1: กินหนักๆนะครับก็มีผลต่อพึ่งตายประชากรพึ่งลดลงบอกว่าพึ่งเลี้ยงบอกว่าพึ่งจากธรรมชาติโดยเฉพาะพึ่งธรรมชาติเนี่ยนะครับทําให้ถ้าเกิดพึ่งตายไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยลดลง
0: เพราะพึ่งเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศอย่างนึงเนาะมันคือการเชื่อมต่อเกสรสู่เกสร
1: ใช่
0: มันเกิดพืชมันผสมมันกันครับ
1: ครับ
0: ผมเข้าใจถูกเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันผสมกันไปผสมกันมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผลพอได้ตะกอนชาวบ้านเฮาตะกอนเนี่ยเป็นคืออย่างมันคือน้ำพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: แบบนี้ดอกไม้นะครับ
0: ครับ
1: จะมีสองอย่างในดอกเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มีน้ำหวานกับเกสร
0: ครับ
1: นะครับน้ำหวานกับเกสรนะครับพึ่งเนี่ยจะไปหาเกสรเกสรเนี่ยจะเป็นอาหารเพศโปรตีนนะครับแต่น้ำหวานเนี่ยจะเพศคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยเขาจะต้องใช้สองอย่างเนี่ยมาเป็นอาหารเขาจะใช้เกสรอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
1: จะใช้น้ำหวานอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องเอาสองอย่างเนี่ยผ่านกระบวนการในร่างกายไก่เป็นพึ่งไว้พี่เลี้ยงนะครับสร้างโลจินเยลลี่ว่านมพึ่งไปป้อนตัวอ่อนป้อนนมพยาป้อนหลายๆตัวในหังนะคร
0: ับ
1: เพื่อเกิดสืบขยายพันธุ์ต่อไป
0: ครับครับก่อนที่จะข้ามไปลงลึกนะ
1: ครับ
0: เรามาถามก่อนภารกิจงานเนี่ยที่กรมมอบเพิ่มมาเนี่ยสำหรับการ พอนายเนี่ยมีลูกน้องตาใดมีหน้าที่อย่างพ่อครอบคุมกี่จังหวัดหันอยู่เฉพาะเชียงใหม่กะละปูนได้ก่ออย่างไรเล่าเพื่อคุณผู้ชมคุณฟังนะครับ
1: นี่นะครับไอ้ภารกิจของศูนย
0: ์ครับ
1: ศูนย์พึ่งนะครับจริงๆเนี่ยศูนย์พึ่งเนี่ยในทั่วประเทศของบ้านเฮาเนี่ยมีทั้งหมด5ศูนย
0: ์ครับ
1: นะครับตั้งมาเป็นเกือบ30ปี
0: แล้ว
1: นะครับนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยหลายศูนย์ปรับเปลี่ยนภารกิจนะครับก็จะเหลือเป็นชื่อนะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงสิงห์นะครับจะมีเชียงใหม่กับชุมพรเหลือ2 ศูนย
0: ์เหลือ2ศูนย
1: ์ครับที่
0: มีชอช้างคือชุมพรกับเชียงใหม่ครับ
1: นะครับชุมพรก็รับผิดชอบภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตก
0: ครับ
1: นะครับภาคตะวันตกภาครับผิดชอบ22จังหวัด
0: ครับ
1: ของเชียงใหม่เนี่ยรับผิดชอบตอนนี้55จังหวัด
0: ครับ
1: นะครับ55จังหวัด
0: 55จังหวัดมันน้อยเลยนะ
1: แต่ศูนย์แฮม30เนี่ยที่เปิ้นๆปรับเป็นภารกิจเนี่ยก็ยังมีพึ่งอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีแมลงสิงห์อยู
0: ่
1: แต่พื้นที่รับผิดชอบเนี่ยน้อยลง
0: ครับ
1: พื้นที่รับผิดชอบเนี่ยน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยไอ้ศูนย์ขอนแก่นเนี่ยนะครับศูนย์พึ่งขอนแก่นเนี่ยรับผิดชอบอีสานทั้งหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารับผิดชอบแค่ไอ้5 4 5จังหวัดเอง
0: ครับ
1: เพราะว่าชื่อเนี่ยมันไปไอ้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแถบนั้นไอ้ยังก็สมมุติว่าเลยแล้วเนี่ยนะครับทําให้พื้นที่จังหวัดเนี่ย
0: มัน
1: จะทับซ้อนกันก็เลยไอ้เฮ้อชอบ5จังหวัดแบบเนี้ยนะครับซึ่งภารกิจในส่วนของศูนย์อย่างขอนแก่นเนี่ยนะยกตัวอย่างขอนแก่นก่อนนะครับเนาะในมีขอนแก่นจันทบุรีแล้วก็พิษณุโลกแต่พิษณุโลกย้ายมาอยู่อุตรดิตถ
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยตอนยังมีภารกิจของพึ่งของแมลงสิงห์อยู
0: ่นะคร
1: ับแต่พื้นที่รับผิดชอบน้อยลงเนี่ยที่บอกว่าพื้นที่มันทับซ้อนกันก็เลยต้องเฮ้อไอ้พื้นที่น้อยลง
0: ครับ
1: ทําให้ศูนย์เชียงใหม่เนี่ยศูนย์พึ่งเชียงใหม่เนี่ยรับผิดชอบเป็น55จังหวัด
0: 55จังหวัด
1: รู้นะครับ
0: อยู่
1: รู้เนาะฟังแล้วรู้นะครับ
0: ฟังแล้วรู้มาก
1: ครับแต่เรื่องของงบประมาณคือเฮาก็ไปได้เท่าที่ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเพิ่นเชิญไปเราก็ต้องไปนะครับเราติดตามไปแม้แต่จันทบุรีที่มีศูนย์เดิมเฮาก็ไปได้อยู่เพราะว่าเฮาสามารถที่ไปทั้ง55จังหวัดได้นะครับนะฮะ
0: ครับอันนี้เป็นภารกิจงานเน
1: า
0: ะ
1: ภารกิจงานนะครับเฮาภารกิจงานของเฮาเนี่ยส่งเสริมนะครับส่งเสริมนะครับในการเลี้ยงแมลงสิงห์กิจม
0: ี
1: พึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชนโรงจิ้งหรีดครั่ง
0: เดี๋ยวก่อนเนาะพึ่งพันธุ์พึ่งโพรง
1: ชนโ
0: รง
1: จิ้งหรีด
0: ครั่งอันเนี่ยเดี๋ยวจะมาไล่กันทีละตัวนะคร
1: ับเดี๋ยวอาจจะเพื่อนน้องๆที่รับผิดชอบแต่5แมลงชนิดเนี่ยนะครับ จะได้อู้แต่ได
0: ้อู้ไปเป็น EP ต่อไป
1: ได
0: ้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ในประเด็น55จังหวัดเนี่ยโดยหลักนี่คือพึ่งใช่ไหมครับหรือว่าอย่าง
1: ทุกแมลง
0: เลย
1: ทุกแมลงที่พึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชนโรงจิ้งหรีดครั่ง
0: ครับ
1: แล้วก็เราจะมีการศึกษาทดสอบเรื่องของแมงมันซึ่งมันมีมูลค่าสำหรับภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะสูง
0: อันนี้ได้ทดลองพ่องหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเราทดลองเลี้ยงในศูนย์อยู
0: ่กำลังทดลองเลี้ยงในศูนย์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าเมื่อกี้เห็นเข้ามาที่ศูนย์อันนี้เนาะ
1: ครับ
0: พระพออนายมีบอกว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
1: ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือเราทุกวันนี้นะครับเรารับน้องเที่ยวตั้งแต่ทุกระดับเลยต
0: ั้
1: งแต่นักเรียนอนุบาล
0: ครับ
1: จนถึงมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปสามารถที่จะมาเรียนรู
0: ้มาเรียนรู
1: ้มาเที่ยวชม
0: ครับ
1: ได้นะครับอย่างวันที่ถ้าผมจำบ่ผิดขออยากดูโปรแกรมนิดนึง
0: ได้เลยครับ
1: นะครับอย่างวันที่เดือนนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดือนนี้ที่มีโปรแกรมอยู่กับวันที่25นะครับ
0: 25
1: บ้านบึง
0: บ้านบึงชลบุรี
1: ไม่ใช่ครับบ
0: ้
1: านบึงอบต.บ้านบึง
0: อบต.บ้านบึง
1: อบต.บ้านบึงราชบุรี
0: ราชบุรี
1: นะคร
0: ับ ราชบุรี
1: ราชบุรี
0: มาขอดูงาน
1: ครับดูงานเท่าไหร่87คน
0: 87คนอันนี้รองรับได้เลย
1: ได้เลย
0: นะครับมาเปิ้นมาพอเปิ้นมาดูเนี่ยเปิ้นมาดูอย่างพ่อง
1: บางครั้งแล้วแต่ก็จะจริงเขาอยากจะเฮือดูทุกแมลง
0: น่ะทุกแมลง
1: ทุกแมลงแต่บางคณะเนี่ยขอมาดูพึ่งโพรงนะขอมาดูพึ่งพันธุ์นะ แต่อุบลพึ่งเรากันเน้นว่าอาจจะครึ่งพันอาจจะครึ่งวันนะก่อนสัก11โมง9โมงถึง11โมงอาจจะเป็นครึ่งพันสูงว่าครึ่งพันเนี่ยเนาะอีกชั่วโมงเราก็กระจายดูหาเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่มันว่าครั้งก็มีที่บ้านเนี่ยมีต้นนั้นอยู่ต้นฉำฉาอยู่เฮาไปปล่อย
0: เนี่ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเฮายั้งฟังเพลงกันสักกรรมนะครับฟังหมุนขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวเฮามาเจาะลึกกันว่าการลงทุนในการเลี้ยงผึ้งว่าเป็นจะได้พ่องลองเป็นคร่าวๆแล้วก็ศูนย์แห่งนี้มาแอวแล้วนะครับผู้เป็นจะได้พ่องหลังจากที่พักฟังเพลงกันสักกรรมนะครับวันนี้ฟังเพลงม้วนๆครับ

กษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ครับกลับมานะครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะครับเนี่ยนะครับอยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังหลังจากไปกราบสักการะนะครับพระเจ้าทันใจนะครับที่ดอยคำแล้วนะครับลงไม่แอลสูนพึ่งนะครับความหลากหลายทางแมลงเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในที่แห่งนี้นะครับครับตอนนี้ต้องถามผอ.ก่อนว่านะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ในช่วงแรกว่าสตังค์บ่มีงบประมาณบ่มีมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับหรือการบูรณาการแล้วช่วงนี้เนี่ยมีงานอะไรอย่างห้องที่แบบว่าเอ๊ะบ่มีงบแล้วเราหาแนวทางบูรณาการกันอย่างไรครับ
1: ที่บอกว่างบบ่มีงบเฮามีครับ
0: มี
1: งบเฮามี
0: ครับ
1: แต่ในส่วนของงบฝึกอบรมเนี่ยเฮาบ่มี
0: อ๋องบฝึกอบรมไม่มี
1: ไม่มีแต่ก่อนนี้มี
0: ครับ
1: มีมีนะครับเราสมัยก่อนเนี้ยนะครับเราจะมีมีงบฝึกอบรมอยู่ทางกรมนะโอนแต่ตอนหลังเนี้ยงบฝึกอบรมเฮาบ่มีนะครับเมื่อก่อนเฮาฝึกอบรมเฮาจัดทุกแมลงเลย
0: ข้าง
1: พันธุ์พึ่งพงจันลงชิงหลีกครั้ง
0: ครับ
1: เฮาอบรมหมดเลยนะครับแต่ละหลักสูตรนะครับบุคคลเป้าหมายเนี่ยล้นเลย
0: ครับ
1: นะครับคือเฮาได้เข้าไปหันไปยังเอามาไอ้เฮาเข้ามากินก็ได้แต่เฮาแบบนี้อันเอาคือเฮาบริหารจัดการฮึ่งได้นะครับ นะครับไอ้ได้กินทุกคนนะครับแล้วตอนหลังเนี้ยนะครับงบฝึกอบรมเรามาได้รับจัดสรรนะครับแต่เฮาก็ดังนะนะครับ เพราะว่าหน่วยหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะว่าเฮาส่งเสริมในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนะครับเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจนะครับมีพึ่งพันธุ์พึ่งโพงชันลงจิริครั้งเนี่ยนะครับเปิ้นว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่วยงาน
0: เอ่ยเลยครับผม
1: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1นะครับ
0: ที่ทุ่งโฮเต็ล
1: ทุ่งโฮเต็ลที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเนาะเขาจะต่อท้ายว่าภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่ใจเพื่อนว่ามันมีจังหวัดต่อท้ายใช่ไหมนะศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1นะครับเปิ้นมีงบฝึกอบรมอยู่เปิ้นมีงบของเปิ้นนะมีโครงการของเปิ้นนะครับจะพัฒนาจากผู้เลี้ยงเป็นผู้ประกอบการนะครับเขาก็เพิ่งจัดไอ้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาจัดเหมือนเบื้องต้นนะครับว่า1วันเพิ่งเป็นหูทุกแมลงนะฮะพึ่งพันพึ่งโพรงพึ่งพันพึ่งโพรงชันลงนักขั้ง
0: ครับ
1: เฮามียิ่งลีนะครับเพราะว่าเวลามันหน่อปอนะครับเพราะ1วันเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็จะมีไอ้เป็นหลักสูตรเลย
0: ครับ
1: พึ่งพันกี่วันเนี่ยนะครับแล้วก็เฮาดีทางสูตรนี้โชคดีครับเฮาได้รับกับภาษามาจากสวทช.
0: สวทช.แอฟสตาร์สมิธวิจัย
1: ครับ
0: เทคโนโลยี
1: ครับนั่นสวทช.นะคร
0: ับ สวทช.
1: ครับ
0: ครับ
1: เปิ้นมีงบในการฝึกอบรม
0: ครับ
1: นะครับโดยที่จะเปิ้นจะเน้นเรื่องของพึ่งนะมีพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงและกับชนะลง
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเอา3หลักสูตรเนี่ยนะครับเปิ้นว่ามีบุคคลเป้าหมายเนี่ย150ราย
0: อืม
1: 150รายแต่เกินก็ได้บนหมายนะแต่เกินก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็เลยน้องๆบอกว่าขอ50ก่อน150ก่อนเนาะกลัวบุคคลเป้าหมายกลัวจะไม่ได้เนี่ยนะครับจริงมันได้อยู่แล้วครับ แต่เฮาก็กันไว้กลัวว่าฮับปากคนไว้ว่าเอ้ย200เด้อแล้วมันมาได้ก็เดี๋ยวเอา150ก่อนถ้าเกิดว่ามันเพิ่มมาอย่างใดเนี่ยนะครับเฮาก็ค่อยว่ากันนะครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างพึ่งพันธุ์เนี่ยผมขอเป็น3วัน
0: ครับ
1: พึ่งโพรง1วัน
0: ครับ
1: ชนะลง1วัน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเฮาก็ยังมีแผนนะครับมีแผนเฮาจะจัดฝึกอบรมนะครับอย่างพึ่งพันธุ์เนี่ยนะครับเฮาจะจัด3วันนะครับวันที่17 18 19มิถุนายน
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจนะครับเนาะวันที่ขออนุญาตดูนะครับวันที่23นะครับเป็นพึ่งโพรง
0: ครับ
1: นะครับ24ชนะลง
0: ครับ
1: 25พึ่งโพรง
0: ครับ
1: 26ชนะลง
0: ครับ
1: นะครับเราจะแบ่งเอ้นะครับ30 30รุ่นละ30พึ่งพันธุ์ให้30คน
0: ครับ
1: นะครับวันที่พึ่งโพรงเนี่ยวันที่23เนี่ย30คนชนลงซอก4 30คนนะครับพึ่งโพรงวันที่2530คนนะครับก็แล้วชนลงแห่งวันที่26กับ30คนก็คือรุ่นละ30คน
0: ตอนนี้เต็มหรือยังครับ
1: ตอนนี้ยัง
0: ไม่เต็ม
1: แต่คาดว่าจะเต็มวันนั้นน่ะที่ห้องประชาพันธ์ได้ของงบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาคที่1นะครับเปิ้นเฮาเฮามา กี่หัว45หัว40หัว
0: ครับ
1: หัวครับสมัครไปกี่หัวครับกี่คนครับ55คนครับ
0: 55เกินมา10
1: เกินมา10
0: ครับ
1: เฮาก็พยายามเฮาต้องเอาตรงหมดน่ะเฮาไม่ได้ตัดนี่นะครับสมัคร3วันครับเสาร์อาทิตย์จันทร์
0: อืม
1: เกินเป้าหมายก็เลยบอกน้องๆว่าหยุดก่อนเดี๋ยวมันจะเกินเป็น100นะครับก็เลยหยุด
0: คร
1: ับก็เลยหยุดสัก3วัน
0: อ่ะครับ
1: 3วัน55คน
0: เต็มแล้ว
1: เกินแล้ว
0: เกินแล้วนะครับถามเลยว่าช่องทางนี้เวลารับสมัครน้องๆจะไปไหนทางเพจ Facebook
1: ครับทางเพจของศูนย์ครับ
0: พิมพ์เข้าไปศูนย์แมลงเศรษฐกิจ
1: ศูนย์พึ่งเชียงใหม
0: ่ศูนย์พึ่งเชียงใหม
1: ่ครับ
0: พิมพ์เข้าไปเลย
1: ครับ
0: จะเห็นรายละเอียดความเคลื่อนไหวตลอดการนะครับศูนย์พึ่งเชียงใหม่
1: นะครับตอนเนี้ยเฮาเพิ่งสึกปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองเข้าว่าศูนย์พึ่งเชียงใหม่ดู
0: ครับ
1: ศูนย์พึ่งเชียงใหม่
0: ศูนย์พึ่งเชียงใหม่นะคร
1: ับ
0: ทีนี้ถามก่อนพอนายสมมุติว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นนายกเทศบาลพ้องนายกอบต.พ้องทีเนี้ยเพิ่นมีงบประมาณเพิ่นอยากจะส่งเสริมอาชีพก็ในน้องในเกษตรกรจังหวัดลำพูนเพิ่นเอางบมาฮื้อเนี่ยปั๊บเนาะสมมุติว่าคิดแม่ชาวบ้านผมต้องการเลี้ยงผึ้งในใต้บารมีใหญ่ใต้ต้นบารมีใหญ่เนาะเสริมรายได้เสริมเนี่ยขอหลักสูตรสัก3วันอันนี้เฮาจะพักที่ไหนหรือว่าทำได้ก่อนหรือเป็นยังไงครับถ้าจะฮื้อแบบมีงบมาฮื้อละ
1: ครับในส่วนของจันทร์ฝึกอารมณ์เนี่ยนะครับนี่พักนี้เฮาบ่มีครับเพราะว่าเฮาบ่มีไอ้ที่ไอ้สถานที่ฝึกอบรมที่มันมีไอ้อย่างเพิ่นเฮาว่าไอ้ตึกฝึกอบรมอ่ะนะครับมีที่พักตัวเองนะครับมันเหมือนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ของพืชสวนเชียงใหม่นะครับมันมีที่พักห้องพักตัวเองแต่เฮามีนะครับ
0: แต่มีโรงแรมข้างหน้า
1: ครับแล้วแต่ว่าจะพักที่ไหนหรือว่าถ้าใกล้ๆเพิ่นก็ไปกลับกันได
0: ้ครับ
1: นะครับอย่างครั้งที่แล้วเนาะของลำพูนที่จัดงบจังหวัดนะครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่เนาะ
0: ครับ
1: เพิ่นกลับมาดูโรงงานนี้เพิ่นก็ไปกลับนะครับเนี่ยแล้วก็เพิ่นอาจจะจัดที่โรงแรมเพิ่นจัดที่โรงแรมก็พักที่โรงแรมนะครับแต่ผมของเขาเนี่ยนะครับทีมงานน้องๆก็ไปเป็นวิทยากรทั้งตลอดทั้งงานเลย
0: ถ้ามาอบรมที่นี่ได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยเนาะ
1: นะครับ
0: เพราะนั้นอยากฝากนะครับนายกนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับถ้าสนใจเนี่ยศูนย์มาเลยเศรษฐกิจเชียงใหม่ศูนย์พึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับมีวิทยากรเ
1: ฮ้
0: อมีสถานที่เฮ้อลองฝึกปฏิบัติเ
1: ฮ้อใช่ครับ
0: มาจากแบบเริ่มต้นนี่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยนี่ได้ของ
1: ได้จะเฮ้าวันเสาร์วันธรรมดานะครับที่วันราชการเนี่ยนะครับอาจจะป้าครอบครัวมาเอวกะเอ้นะครับ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ต้นเดือนที่แล้วนะครับก็จะมีน้องๆปิดเทอมเนาะผู้ปกครองที่หุ่นจักกันเนี่ยครับขอพี่นายนะครับหนูเนี่ยจะพาผู้ปกครองกับเด็กๆเนี่ยมาดูงานเรื่องมาศึกษาเรื่องของผึ้งได้ก่อน5คนเนี่ยเด็กๆก็รวมเด็กๆก็ประมาณ10คนได้ก่อนเนี่ยได้ก็มีปัญหาเลย
0: ครับ
1: นะครับนะได้เลยมาได้เลยเนาะมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับเนี่ยคือเฮามาคนเดียวเฮาก็แนะนำได
0: ้ครับ
1: นะครับอย่างแต่ว่าเนี่ยมีคนมาเรื่องของชนรง
0: ครับ
1: น้องเขาก็ไอ้อู้กันในห้องนะก็แล้วก็ลงไปดูชนรง
0: ครับ
1: ครับอู้กันในห้องนี่ก่อนเหมือนเฮาทำความเข้าใจก่อน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ป่ะไอ้มาถึงปุ๊บลงดูไม่ใช่เฮาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้พึ่งแต่ละชนิดไอ้แมลงแต่ละชนิดเป็นอย่างไรใด
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปลงไปดู
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับ
0: แฮมนะครับค่าใช้จ่ายมีไหมไม่มีค่าใช้จ่ายเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: อันนี้นะครับใครมาแอบอ้างท่านมาได้นะว่ามันมีค่าใช้จ่ายไม่ครับผอ.ยืนยันแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ที่มาเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายครับ
0: เป็นการบริการประชาชน
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ถ้ามาเป็นคณะมีเป็นหลักสูตรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นทางเทศบาลหรืออบต.มีงบเนี่ยสมมุติเปิ้นมีงบอยู่แล้วนะครับเปิ้นจะมีค่าอาหารค่าอย่างค่าอาหารว่างค่าไออาหารกลางวันเนี่ยโอเคค่าพิธีกรเนี่ยเฮาก็รับ
0: ครับ
1: นะครับรับ
0: โอเคนะครับเอาละครับในช่วงท้ายๆนี้มีแห่งวันหนึ่งครับซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งเปิ้นของวันพึ่งโลก
1: ครับ
0: พอไหนครับเล่าให้ฟังเหรอวันพึ่งโลกความเป็นมาเป็นยังไงและมันมีความสำคัญอย่างไรพ่อง
1: วันพึ่งโลกนะครับจริงเนี่ยมันเริ่มที่ยุโรปก่อน
0: ครับ
1: นะครับยุโรปก่อนเรื่องของการอนุรักษ์นั่นแหละนะครับแล้วก็เขากำหนดเป็นวันที่วันที่ ซาวพฤษภาของทุกปีนะครับปีที่แล้วงบจังหวัดกลุ่มจังหวัดลำพูนเชียงใหม
0: ่ครับ
1: ก็ยังเจ้าอารมณ์ที่โรงแรมรามาการ์เด้นฮอลิเดย์การ์เด้นฮอลิเดย์การ์เด้น
0: ครับ
1: เฮาก็เลยเพิ่นเชิญเฮาไปไปร่วมกิจกรรมเนาะก็เลยบอกน้องๆอันที่จะมีกิจกรรมงานวันพึ่งโลกก็เลยทํากิจกรรมกันในฮั่นน่ะไอ้หมดเลยอยู่ๆเนาะ
0: ใช่ครับผมพิธีกร
1: มีแจกรางวัลให้ด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับปีนี้นะครับตอนแรกนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับโดยกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจนะครับจัดที่ขอนแก่น
0: ครับ
1: นะครับจัดที่ขอนแก่นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดที่เชียงใหม่เจ้าภาพครับจัดที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต
0: ครับ
1: นะครับห้วนขนาดนะครับเราจะจัด3วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: เพราะว่าไอ้วันเสาร์อาทิตย์ที่ของไอ้ที่ตลาดจริงใจเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวมีคนไอ้ฝรั่งมีจีนมีญี่ปุ่นนะครับไปซื้ออย่างเกาหลีมาเห็นน้ำผึ้งบ้านเฮามันถูกอ่ะเมาก็มี
0: เมาไปเลย
1: เมาไปเลยโอ้ตอนแรกซื้อมา2ขวดโอ้กูไปใช่อ่ะโอ้ฉันมึนๆมาไอ้เนาะไปก็เริ่มเมาโอ้ขายม่วนนะครับขายม่วนนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับตอนแรกจะจัดที่ขอนแก่นเนาะรูปแบบเหมือนเชียงใหม่เนี่ยนะครับแต่ปีนี้สยามพารากอนเพิ่นมีที่ทั่วฟรีก็เลยตั้งกรมก็เลยไปจัดที่ฮั่นแต่ทำจัดมาที่20วันที่20นะพฤษภาเนี่ยนะคร
0: ับ
1: นะครับทางสูงก็ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่19ทางภายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นชิมน้ำผึ้งนะครับหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งอะไรเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับ
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายนี้ผมนะครับอยากโปรโมทประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งอยากจะฝากเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ให้แก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับเชิญนะครับ
1: ครับศูนย์ผึ้งเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ที่เราอนุรักษ์นะครับเราบัดส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจที่เป็นศัตรูพืชที่ร้ายแรงนะครับอย่างเช่นตะกะแตนมันมีหลายๆที่ที่มีการเลี้ยงตะกะแตนอย
0: ู่น
1: ะครับซึ่งตะกะแตนเนี่ยมันกลิ่นพืชนะพ
0: ื
1: ชเศรษฐกิจของเขาเนี่ยที่อู้ได้เนี่ยเพราะว่ามีโอกาสครับตอนท่านอยู่ศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่4จังหวัดกำแพงเพชร
0: คร
1: ับตอนท่านตะกะแตนพทังก้าระบาดโอ้โหมันกินใบอ้อยนะ
0: กินหมดเลยครับ
1: มันมืดมันบินมืดฟ้าโมดินเลยนะครับสมัยก่อนนะเปิ้นมีเปิ้นว่าศูนย์ตะกะแตนนะครับอยู่ที่ลพบุรีครับจะมีเรื่องซึ่งสารเคมีมีเครื่องพ่นที่ทันสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะครับแม้แต่ใช้เฮลิคอปเตอร์ก็มีไปพ่นไปโปรยไอสารเคมีนะครับเนี่ยทางศูนย์เนี่ยจะมาส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่เป็นศัตรูพืชร้ายแรงนะครับเนาะเราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครก็สามารถที่มาดูได้แล้วก็เห็นอย่างหนึ่งนะครับทางศูนย์เนี่ยนะครับเราทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับตั้งแต่อปทองค์การชนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไอ้มหาวิทยาล
0: ั
1: ยหน่วยงานราชการต่างๆภาคีทั้งในกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็นอกกรมส่งเสริมเกษตรของกระทรวงเกษตรหรือว่ากระทรวงอื่นแม้แต่ของพม.
0: ครับ
1: สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีงบอยู่นะครับแม้แต่ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องไปดูที่เราเคยเอาไปบรรยายเรื่องของชนรง
0: ค
1: ์ในพื้นที่ที่ผ่าหมอนที่จอมทองนะคร
0: ับ
1: นะไปติดตามว่าเปิ้นเป็นอย่างไ
0: ร
1: แต่เปิ้นส่งข้อมูลมาละเปิ้นมีการแยกขยายที่ได้รับขององค์ครูของเราเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็อยากขยายไปเนี่ยเขาแค่ไปหันกับตัวเก่าเขาเนี่ยก็เลยส่งน้องๆไปสามสี่คนไปดูกับทีมงานของเปิ้ลนะครับโดยเฉพาะของสวทช.นะครับเนาะทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาวิจัยนะครับทุกแมลงนะครับในแปลงเนี่ยเขามีพึ่งพันมีศึกษาทดสอบด้วยนะครับแม้แต่เรื่องของครั่งนะครับปลูกเรื่องครั่งเนี่ยอย่างใดให้มันได้ผลผลิตดีแล้วก็มันบาดตายในหน้าแรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในหน่วยงานของเราเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเพิ่งก็มีการ มีงานวิจัยมาตั้งในศูนย์นี้ผมมีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องของพึ่งพันธุ์เนี่ยนะเพื่อนมีศึกษาทดสอบอยู่ผมก็เลยให้น้องๆทำป้ายไว้เนาะยิ่งแยกไว้ว่าเนี่ยเป็นงานศึกษาทดสอบงานวิจัยของสถาบันไหนเพราะว่าน้องเที่ยวมาแล้วมันมาดูเพื่อนจะได้เห็นว่าโอ้จากศูนย์เนี่ยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง
0: ๆ
1: นะครับเนาะก็หลายๆอย่างนะครับเนาะก็เชิญชวนนะครับที่มาแอลของที่ศูนย์พึ่งเชียงใหม่ในวันเวลาราชการนะครับ
0: ครับ
1: นะครับข้อสอบที่บดปิด
0: เป็นนะครับ
1: ตูนะครับ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เอาละครับปีนี้เป็น EP แรกนะครับเป็นภาคแรกซึ่งท่านผอ.นายบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆเข้ามาแฮม EP ต่อๆไปแฮมนะครับครับวันนี้คุณผู้ชมฟังครับต้องขอจบรายการเรื่องราวชาวเกษตรไปณที่นี้ก่อนนะครับถ้าสนใจไม่แอลกันนะครับศูนย์พึ่งเชียงใหม่นะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทกสทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร02-280-7750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
10: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลภาสุภารสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
11: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ พื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าภูป่าจ่อยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
13: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
14: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 21-24 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 27.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 38.5 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 106.2 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 38.8 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 36.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 11.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 6.1 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.2 มิลลิเมตรที่อำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสที่อบต.อุ้ยยาบอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 20.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 28.0 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 20.5 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
16: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
18: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
17: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
18: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
19: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้ง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการตางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ากับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะเจ้าวันนี้ภาคเหนือเฮาก็แม้วันอากาศโดยทั่วไปนี่ก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าเพราะว่าช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนาะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ที่มีกำลังอ่อนลงนะเจ้าก็ลักษณะของลมตังอันดามันตังอ่าวไทยอย่างนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องแจ้งเตือนกันต่อเนื่องนะเจ้าว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนาะเจ้าเนาะระมัดระวังเน้ออันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกฟ้าห้องในช่วงนี้นะเจ้าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่บักแข็งแรงนะเจ้ารวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้เนี่ยหันภาพข่าวเนาะหลายแห่งก็มีน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าขนาดปัจจัยหน้าฝนด้วยนะก่อนน้ำหลากนะเจ้าออกมาแล้วเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่างๆเกษตรกรก็ต้องเตรียมการนะเจ้าระมัดระวังความแข็งแรงต่างๆให้กับไม้ผลพืชผลทางการเกษตรของท่านนะเจ้าเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าโดยรวมแล้ววันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีในห่วงระยะเวลาที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะเจ้าอำเภอป่าซางปันว่าสูงสุดนี่34องศานะต่ำสุด21องศาอำเภอเวียงหนองล่องนะเจ้าสูงสุด36องศาต่ำสุดนี่24องศาปริมาณฝนที่วัดได้นี่11มิลนะเจ้าโอ้ตกจัดนักหนา11มิลนี่เนาะอำเภอบ้านโฮงสูงสุด33องศาต่ำสุด27องศาฝนตกนี่วัดได้ 6.1 มิลนะเจ้าอำเภอลี้ฝนบ่ตกอีว่าอำเภอลี้ฝนบ่ตกเอ๊ะค่ะเพิ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นรายงานว่าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.0 มิลนะเจ้าอากาศร้อนสูงสุดที่32องศาต่ำสุดที่23องศาอำเภอบ้านทินะเจ้า33องศาต่ำสุด22องศาฝนตกวัดได้20มิลโอ้20มิลนี่ก็นักนะเจ้านักพอได้เหมือนกันนะเจ้าอำเภอแม่ทาตกนักเลยเปิ้ลวัดได้28มิล นะเจ้าร้อนสุดใน33เย็นสุดเนี่ย22องศา ที่ไหนแหมเนี่ยที่โอ้สารกลางแห่งใหม่ฝนตกนักเหมือนกันนะเจ้า 20.5 มิล เอ้นะตามที่เปิ้ลรายงานข้อมูลนะเจ้าเรื่องของปริมาณฝนอุณหภูมิต่างๆในช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็เป็นค่าเฉลี่ยนะเจ้าของวันที่11พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าประมาณการนะเจ้าเนาะคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าแจ้งเตือนกันด้วยความห่วงใยนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อูจาประชาสัมพันธ์กันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรเนาะครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจากวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะเจ้าก็ต้องเรียนว่าเป็นแฮม1วันนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นแฮม1วันนะเจ้าที่ต้องบันทึกไว้เนาะในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเจ้าตั้งแต่ช่วงเจ้าวันนี้ก็มีรายงานนะเจ้าเกี่ยวกับ อดีตนายกรัฐมนตรีนะเจ้าทักษิณชินวัตรนะเจ้าได้รับการพักโทษนะเจ้าแล้วก็ปล่อยตัวออกจากเรือนจำโดยมีเงื่อนไขนะเจ้าในเรื่องของการติดนะเจ้ากำไร EM ตัวเนาะหลายท่านทราบการรายงานข่าวสารวันนี้ต่อเนื่องนะเจ้าก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันตั้งแต่เจ้าวันนี้เลยนะเจ้าเพราะว่าก็มีทั้งมวลชนเสื้อแดงนักการเมืองนะเจ้าที่หลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเจ้าก็ไปรอต้อนรับเนาะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะเจ้าของพรรคการเมืองเพื่อไทยเนี่ยนะเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเนาะซึ่งก็เช้านี้นะเจ้าก็มีรายงานการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะเจ้าก็มีทั้งมวลชนเสื้อแดงนะเจ้าแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะเจ้าครอบครัวแล้วก็นักการเมืองต่างๆก็ไปรอต้อนรับนะเจ้าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะเจ้าซึ่งก็ออกจากเรือนจำตั้งแต่เจ้าเลยนะเจ้า 7:40 นาทีเดินออกจากเรือนจำสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวทันทีที่นายทักษิณก้าวข้ามประตูเรือนจำนี่นะนางสาวแพทองธารชินวัตรนะเจ้าอดีตนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วก็นางสาวพินทองธารชินวัตรนายคุณากรวงขออภัยอ่านชื่อเพื่อนผิดนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงเพื่อนพี่เนี่ยนามสกุลต่อตายเนาะลูกสาวของเปิ้ลนะจ๊ะทั้งสองคนก็โผล่เข้าไปกอด อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะจ๊ะบุตรชายเนาะลูกเขยลูกสะพ้ายหลานนะจ๊ะก่อไปโผล่กอดกันตามที่มีการปรากฏภาพทางสื่อสารมวลชนต่างๆนะจ๊ะก็ในเรื่องของคดีนะเจ้าที่นายทักษิณต้องรับโทษจริงๆแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย3คดีด้วยกันนะเจ้าตามคดีพิพากษาต้องโทษรับโทษจำคุกทั้งหมด8ปีโดยนายทักษิณเนี่ยเดินทางกลับเข้าประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวเมื่อวันที่22สิงหาคมทันทีที่เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะเจ้าแต่ว่าในช่วงดึกของวันเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานว่าถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ามีโรคประจำตัวกำเริบแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรื่อยมาต่อมาในวันที่31สิงหาคม2566นะเจ้าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีเพื่อจะได้ใช้ความหูความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติสังคมและประชาชนตามที่นายทักษิณได้ยื่นทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะเจ้าก่อนที่วันที่18กุมภาพันธ์2567นะเจ้านายทักษิณเดินทางจากโรงพยาบาลเพื่อไปคุมประพฤติที่บ้านจันทร์สองล่านะเจ้าเนื่องจากเข้าเกณฑ์พักโทษเนื่องจากว่าเป็นนักโทษที่มีอายุ70ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวร้ายแรงนะเจ้าทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเรื่องของการรับโทษของนายทักษิณว่ามันเป็นไปตามกฎหมายก็เองนะเจ้าจนในที่สุดเจ้าคุณผู้ฟังนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้เข้ายื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนการบังคับโทษซึ่งศาลฎีกาได้รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการไต่สวนซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจต่างๆจนกระทั่งเมื่อวันที่9กันยายนนะเจ้า2568ศาลฎีกาได้นำตัวนายทักษิณเนี่ยนะเจ้ากลับไปจำคุกเป็นระยะเวลา1ปีโดยบันนับวันรวมช่วงเวลาที่พักรักษาตัวชั้น14
ก็เลยทำเพื่อนายทักษิณนั้นต้องกลับเข้าสู่เรือนจำคลองเปรมอีกครั้งจนถึงวันนี้นะจะได้รับโทษมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา8เดือนหรือ2ใน3ของจำนวนโทษที่ได้รับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์การพักโทษนะเจ้าคณะกรรมการพักโทษของกระทรวงยุติธรรมนั้นมีมติอนุมัติพักโทษนายทักษิณรอบที่2โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องสวมใส่กำไร EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและจะต้องมีการรายงานตัวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยบัตรอนุญาตจนถึงวันที่9กันยา2569นะเจ้านี่ก็เป็นแฮมบทหนึ่งเนาะของประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนะเจ้าคณะที่กันตั้งกรมราชทัณฑ์นะเจ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ชี้แจงนะเจ้าว่ากรณีคุณสมบัติการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายพักโทษนะเจ้าคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำนะเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอย่างเอ็นอาจารย์เปิ้ลเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ยับยั้งการพักการลงโทษของนายทักษิณโดยระบุว่าการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดและบิดเบือนคำสั่งของศาลฎีกากรมราชทัณฑ์นะเจ้าชี้แจงว่าประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่านายทักษิณเนี่ยอยู่ในขบวนการบังคับโทษโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นผู้กระทำผิดวินัยต้องขังนั้นนะจ๊ะวินัยระหว่างต้องขังเนี่ยการพิจารณาคุณสมบัติในการพักการลงโทษต้องอาศัยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและก็สถานะคดีตามที่ปรากฏโดยชัดแจ้งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลรวมทั้งข้อมูลทางราชทัณฑ์ที่เป็นทางการปัจจุบันเนี่ยก็บ่ได้ปรากฏว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่วินิจฉัยว่านายทักษิณเนี่ยได้กระทำผิดวินัยหรือความผิดอาญาระหว่างการถูกคุมตัวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและก็ระเบียบของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษซึ่งจากที่ประชุมของคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำและก็เอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษของนายทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดวินัยตรงนี้นายจ่าเพราะฉะนั้นคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษก็พิจารณาแล้วว่ามันก็มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560นายจ่ากฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ. 2562และตีแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนายจ่าก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพักการลงโทษได้นายจ่าเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์เพื่อนก็ยืนยันตามข้อมูลข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆว่ากรณีพักการลงโทษของนายทักษิณเนี่ยเป็นไปตามประกาศของกรมราชทัณฑ์นะจ๊ะที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะลักษณะต้องห้ามวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะจ๊ะว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังมาได้เป็นข้อกฎหมายในการพิจารณาพักการลงโทษแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบ่ได้มีการเอื้อประโยชน์ที่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะนะเจ้าซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายเป็นประจักษ์สำคัญอย่างเคร่งครัดนะเจ้าเปิ้นก็ยืนยันว่าบ่ได้มีการมอบความพิเศษเนาะให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยเจ้าก็ปฏิบัติตามการดำเนินการนะเจ้ามาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศนะเจ้าซึ่งเงื่อนไขของนายทักษิณนั้นก็เข้าเกณฑ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้นะเจ้ากรมผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เนาะของวันที่11พฤษภาคม2569ที่คงต้องหยิบยกกันมาเล่าสู่อู้จักกันฟังนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95เจ้าคุณโมฟังคลื่นคลื่นนี้มีแต่สาระนะเจ้าแล้วก็งานเพลงเพราะๆตลอดเลยเนาะนะเจ้าเพื่อนว่าโอ้ดีเจนี่จังจัดหาเพลงจังจัดหาเนื้อหามาเล่าให้ฟังแต่อีนะเจ้าคุณโมฟังก็ด้วยความห่วงใยกันเนาะเขาก็อู้กันไปนะเจ้ามีเนื้อหาข้อมูลข่าวสารอันใดก่อมาประชาสัมพันธ์บอกกันในช่วงของรายการนะเจ้าช่วงนี้คงจะต้องได้เน้นย้ำกันเรื่องของสุขภาพสักหน่อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าโรคไข้เลือดออกก็ถือว่าเป็นโรคที่จะมากับเนี่ยเจ้าช่วงที่ฝนตกนักขึ้นนักขึ้นเนี่ยเนาะมันจะมีก็อึงนะมันจะมีก็เห็ดถอบนะนะเจ้าก็จะมีตึงแมงเม่าเนอะออกมาเนอะแมงมันเนอะคุณผู้ฟังแล้วก็ยุงเนาะยุงก็น่านะเจ้าเปิดเทอมแล้วตัวนะเจ้าในระยะนี้เนาะต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการปลอดภัยจากยุงลายนะเจ้าด้วยมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บห้องเรียนเก็บบ้านคือปลอดโปร่งเป็นระเบียบลดจุดอับที่ยุงชอบเกาะพักนะเจ้าเก็บขยะทิ้งขยะลงถังที่มีฝาปิดมิดชิดโดยเฉพาะภาชนะที่น้ำขังได้เนี่ยนะเจ้าต้องปิดทึมิดชิดเก็บน้ำปิดฝาภาชนะกับเก็บน้ำเทน้ำขังทิ้งแล้วก็สำรวจลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันนะเจ้ามาตรการเดียวเนี่ยป้องกันได้ถึง3โรคนะเจ้าทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะเจ้าเนาะก็ต้องระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันฮื้อนักขึ้นนะเจ้าซึ่งในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องเรียนว่าอัตราการป่วยในปี2569เนี่ยเปิ้นคาดการณ์กันว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะพบนะเจ้าโรคไข้เลือดออกมากขึ้นถ้าหากว่าเราบ่ได้มีมาตรการบ่ได้มีการป้องกันและควบคุมโรคนะเจ้าในช่วงที่อาจจะก่อให้เกิดยุงลายนักๆอาจจะก่อให้เกิดการแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดจริงๆนะเจ้าถ้าสังเกตดูช่วงนี้ถ้าเกิดมีอาการไข้นะเจ้าไข้สูงเฉียบพลันมากกว่า2วันเนาะปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารนะเจ้าหรือมีผื่นแดงตามร่างกายเนี่ยต้องกินยาลดไข้ในเบื้องต้นต้องใช้พาราเซตามอลนะเจ้าแต่ถ้าเกิดกินแล้วเอ๊ไข้มันกลับมาลดเนาะอันนี้บอกควรซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาในกลุ่มบูเฟนไดโคฟีแนกแอสไพรินหมู่นี้นะเจ้ากินแล้วมันจะทำให้มีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารแล้วก็ยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะเป็นไข้เป็นเมื่อยอย่างอาการที่บอกไปนะจ๊ะหรืออาการอาเจียนเยอะเอ็นะมีเลือดออกตามไรฟันจุดเลือดตามผิวหนังเนาะหมู่นี้ต้องหาคุณหมอนะจ๊ะรักษากับคุณหมอต้องดูแลตัวเก่าให้ดีนะจ๊ะรักษาตัวเก่าให้ดีถ้าเกิดเป็นไปแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าช่วงเนี้ยยังก็บ่มีอันก้าอีนะเขาก็ต้องไม่ประมาทเนาะตั้งกาดไว้ให้ดีนะเจ้าเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเฮาจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านบริเวณบ้านต่างๆเพื่อมีน้ำขังนะเจ้าป้องกันตัวเก่าจากการถูกยุงคบ

การดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยด้วยความห่วงใยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเนี่ยดูแลอย่างไรเอนะก็ทั้งอันดับแรกเลยคือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเจ้าต้องนอนหลับเพื่อได้ถ้านอนบกปอเนี่ยร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเฮามาเป็นสเต็ปสเต็ปนะเจ้าของโมฟังอันดับแรกเลยคือต้องนอนให้เพียงพอเนาะตื่นมาแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์เจ้ากินอาหารให้ครบ5หมู่เนาะเสริมวิตามินซีกะอะหยังกะพืชผักผลไม้นะเจ้าโปรตีนเนาะต่างๆคืออยู่ในสัดส่วนในการกินให้ครบถ้วนกับสารอาหารทั้ง5หมู่นะเจ้าแล้วก็สุดท้ายประการสำคัญคือออกกำลังกายตามสมควรเนาะแต่ละท่านก็จะมีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปนะเจ้าแต่ก็ออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะต้องออกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะเจ้าก็จะเป็นสเต็ปเลยรูปเลยนะเจ้านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นมาก็กินอาหารที่มีประโยชน์ข้ามมาก็ออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าข้ามมาดึกมาก็โอ้มันเพลียมันได้ออกกำลังกายรับดีเอ๊ะนะก็จะวนกันไปจะอันนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้ารักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นอุณหภูมิที่คงที่เนาะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะเจ้าบางทีอากาศนอกอาคารนั้นร้อนเอ็นาอยู่ในห้องจัดรายการในอย่างนี้จะออยอยู่ในห้องจัดรายการเดี๋ยวนี้เปิดสำล้างแอร์ใหม่เย็นคุณผู้ฟังเย็นจิ๋วๆนะเจ้าเดินเตลออกไปนอกห้องทรงก็อาจจะอากาศก็อุ่นมาหน่อยฮ้อนมาหน่อยเองนะก็เพราะฉะนั้นก็รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ดีเพราะฮ้อนไปบึดฮ้อนบึดหนาวบึดฮ้อนบึดหนาวบึดฝนตกค่ำเองนะเจ้าอันนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะอ้าวถ้าจะได้ลวดลากันไปเพียงตะอีละเวลาเสี้ยงเห็นแล้วคุณผู้ฟังจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังจ้าเดี๋ยวติดตามรายการที่น่าสนใจจากต่างสถานีกันได้ต่อเนื่องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าที่นี่วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM ตามเงื่อนไขการพักโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
9: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปมเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
10: นายเกศศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายการหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา 160-165 บาทขนาด15กิโลกรัมราคา 440-450 บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องช่างและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน

0: ปฏิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
9: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นายชมพูรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยว

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
2: อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
3: นั่นมันป้ายห้ามอยู่เทิร์นเห็นไหมนะป้า
2: ว้าย อ๋อ นี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต Drive safely You know
5: พอเด้อป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจร

0: ชัดชัวร์กับลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางหน้าคลื่นวิทยุสวท.ลำพูน FM คลื่นความถี่95เมกะเฮิรตซ์รายการที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยจราจรผ่านความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมนายชันคณิตเอื้อนจิตไพศาลดีเจชวนนะครับจากกลุ่มวิชาการขนส่งวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยังอยู่ด้วยกันกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนนะครับเรื่องของแนวทางปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยในขั้นแรกเลยนะครับจะต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนและได้รถที่มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกรับรองนะครับและต้องมีการนำรถเข้าตรวจสภาพและก็ขอรับหนังสืออนุญาตรับส่งนักเรียนนะครับณสำนักงานขนส่งที่โรงเรียนหรือสถาบันนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นะครับซึ่งในตัวนี้เราจะได้รับครั้งละ1ภาคการศึกษานะครับในส่วนของผู้ขับรถนะครับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วอย่างน้อยไม่น้อยกว่า3ปีนะครับและต้องตรวจสอบสภาพรถอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาต้องดูแลนักเรียนให้ได้ความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสารนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับในส่วนของการขับรถเนี่ยจะต้องขับในขณะที่ไม่มีอาการมึนเมาเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจหรือประสาทต่างๆในระหว่างขับรถโรงเรียนนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนครับผมถัดมาส่วนของผู้ควบคุมดูแลนักเรียนนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียนนะครับเพื่อควบคุมและช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งนะครับว่าขึ้นลงครบไหมในส่วนของลักษณะการรับจ้างของรถเนี่ยครับจะต้องเป็นรถตู้หรือรถ2แถวนะครับมีการติดป้ายรถโรงเรียนป้ายสีส้มทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องมีไฟสีเหลืองสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถด้วยนะครับและก็จะต้องมีเครื่องดับเพลิงขนาดพอสมควรนะครับติดไว้ในรถอย่างน้อย1เครื่องค้อนทุบกระจกเองก็สำคัญนะครับจะต้องติดไว้ในที่ที่เห็นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการสอนให้นักเรียนใช้เป็นด้วยนะครับในส่วนของรถ2แถวจะต้องมีประตูที่กั้นป้องกันนักเรียนตกรถด้วยนะครับที่นั่งของผู้โดยสารจะต้องยึดแน่นกับพื้นอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับและไม่มีพื้นที่สำหรับการยืนส่วนของรถตู้จะต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตรงตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นเลยนะครับการโดยสารของนักเรียนนะครับไม่ควรยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกตัวรถหรือนั่งหลับโดยไม่มีผู้ดูแลนะครับไม่ควรเกาะห้อยโหนหรือพัดจะทำให้พัดตกของรถได้นะครับไม่มีการบ้วนน้ำลายเสมหะหรือทิ้งขยะลงออกจากรถด้วยนะครับทำยังไงนะครับเมื่อติดอยู่ในรถง่ายๆเลยครับสอนนักเรียนอยู่เสมอนะครับว่าการติดอยู่ในรถนานๆเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับจะต้องมีการตั้งสติและโทรหาผู้ปกครองหรือคุณครูให้มาช่วยนะครับในส่วนของการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับให้ย้ายไปที่นั่งคนขับนะครับเปิดหน้าต่างบีบแตรหาปุ่มปลดล็อกกดปุ่มฉุกเฉินหรือให้หาของแข็งมาทุบนะครับโดยในส่วนนี้นะครับอาจจะขอความร่วมมือของโรงเรียนและผู้ปกครองนะครับในการจำลองสถานการณ์และให้นักเรียนได้ฝึกทำซ้ำๆครับผมเดี๋ยวกลับมารับฟังในช่วงถัดไปนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงนี้เราจะพูดถึงการขออนุญาตใช้รถเพื่อใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับรถที่จะต้องมาจดจะต้องมีลักษณะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน12คนครับหรือเรียกว่ารย.2ตามกฎหมายว่าด้วยกันขอโทษครับตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับซึ่งก็คือรถนั่ง2แถวหรือรถตู้นั่นเองครับผมที่นั่งผู้โดยสารจะต้องติดตรึงแน่นกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่มีพื้นที่สำหรับยืนในห้องผู้โดยสารในส่วนของรถ2แถวเนี่ยจะต้องมีทางขึ้นลงที่มีประตูปิดกั้นนะครับเพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้ตกจากรถนะครับรถตู้นั่งของเราเนี่ยจะต้องมีการจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นนะครับอุปกรณ์สำหรับรถเหล่านี้นะครับก็จะต้องขอย้ำว่าจะต้องมีป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า25เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรและมีข้อความว่ารถโรงเรียนเป็นอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า15เซนติเมตรติดอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถนะครับเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า50เมตรส่วนของไฟสัญญาณสีเหลืองอัมพันหรือสีแดงนะครับที่จะต้องเปิดปิดเป็นระยะจะต้องติดไว้ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถเช่นกันซึ่งจะต้องเปิดให้เห็นนะครับไม่น้อยกว่า150เมตรซึ่งรถแต่ละคันนะครับจะต้องมีถังดับเพลิงไม่น้อยกว่า1เครื่องและในส่วนของรถตู้จะต้องมีคอนทุบกระจกไม่น้อยกว่า1อันนะครับผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้ย้ำไปช่วงแรกนะครับจะต้องมีอย่างน้อย1คนนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่มีการรับส่งนักเรียนนะครับถัดมาจะเรื่องของเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นขออนุญาตนะครับหากท่านเป็นบุคคลธรรมดานะครับจะต้องเตรียมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน1อย่างนะครับแล้วก็สำเนาใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุครับถัดมาเป็นรูปถ่ายแสดงตัวรถนะครับต้องถ่ายทั้งภายนอกและภายในพร้อมหมายเลขทะเบียนรถอย่างละ1รูปครับสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับสำเนากรมธรรม์ประกันภัยหรือพรบ.นะครับถัดมาเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนรถโรงเรียนครับต้องมีการขึ้นทะเบียนต้องมีการขึ้นทะเบียนประวัติผู้ขับรถและการขึ้นทะเบียนประวัติของผู้ควบคุมรถนะครับและได้รับหนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วยนะครับและก็จะต้องเตรียมบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่รับส่งและแผนที่เส้นทางสำหรับใช้รับส่งนักเรียนด้วยนะครับถัดมาก็สิ่งสุดท้ายจะต้องเตรียมในส่วนของหากท่านเป็นบุคคลธรรมดานะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมนักเรียนครับในส่วนนี้ถัดมาจะเป็นของนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลจะต้องเตรียมหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆนะครับและก็ภาพถ่ายประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลครับจากนั้นก็ต้องเตรียมเอกสารตามรายการของบุคคลธรรมดาตามข้อ2ถึงข้อ7ซึ่งก็คือสำเนาใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะครับและอื่นๆครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงที่4นะครับก็ในช่วงนี้ได้รับฟังเพลงไปก่อนหน้านี้หลายเพลงแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะพูดถึงข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วท่านผู้ขับรถรับส่งนักเรียนท่านผู้ประกอบการขนส่งรับส่งนักเรียนนะครับก็ขอเชิญนะครับตรวจสภาพรถรับใบอนุญาตนะครับเพื่อให้รถของเรามีความพร้อมสำหรับรับลูกๆหลานๆของพวกเราครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้จะย้ำเรื่องของเอกสารที่ทุกท่านต้องเตรียมมานะครับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็สำเนาใบอนุญาตขับรถอันนี้อย่างที่ได้แจ้งไปในช่วงก่อนนะครับจะต้องเป็นใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับหรือเรามีใบอนุญาตขับรถที่เป็นรถบรรทุกรถโดยสารต่างๆนี้ก็ใช้ได้นะครับและก็ห้ามหมดอายุนะครับส่วนรูปถ่ายแสดงตัวรถนะครับจะต้องเตรียมทั้งภายนอกภายในนะครับให้เห็นหมายเลขทะเบียนรถอย่างน้อยขอโทษครับอย่างละ1รูปนะครับสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถสำเนากรมธรรม์ประกันภัยพรบนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันหากท่านไหนมีกำลังซื้อนะครับก็ซื้อประกันภัยภาคสมัครใจได้นะครับเพิ่มความคุ้มครองให้น้องๆได้อีกขั้นหนึ่งครับผมถัดมาเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียนของโรงเรียนรถนะครับตรงนี้ก็ต้องขอทางโรงเรียนนะครับรับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนนะครับแล้วจะต้องมีบัญชีรายชื่อรับส่งนักเรียนมีเส้นทางที่ต้องใช้ด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมนักเรียนนะครับอันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าหลายเหตุการณ์เนี่ยนะครับผู้ควบคุมนักเรียนเราไม่ได้อยู่บนรถทำให้นักเรียนของเราซึ่งยังมีอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสนก็จะมีการเล่นกันหรือทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมบนท้องถนนนะครับนี่ต้องมีการควบคุมอย่างดีเลยนะครับและหากท่านเป็นนิติบุคคลนะครับหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายทะเบียนห้างบริษัทต่างๆนะครับภาพถ่ายประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็เอกสารตามข้อ2ถึงข้อ7ของบุคคลธรรมดาครับในช่วงนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับเข้าสู่หน้าฝนด้วยรถของทุกท่านในสภาพยางที่ปัดน้ำฝนต้องพร้อมนะครับตัวคนขับเองนะครับก็หากมีอาการแพ้ต่างๆมีการกินยาแก้แพ้ต่างๆที่มีอาการง่วงซึมก็ของดในยานในส่วนนี้ไปก่อนนะครับหากท่านกินยาที่เป็นประเภทง่วงซึมนี่ไม่ควรขับรถใดๆเลยนะครับถ้าต้องกินจริงๆนะครับกินยากลุ่มประเภทที่เป็นยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ง่วงซึมก่อนที่ท่านจะมาขับรถนะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะครับจะมีการสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยของเรานะครับ

ผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาในส่วนของสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ต้องขอสรุปเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนนะครับอยู่ในส่วนอยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะครับทั้งผู้ขับรถทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองมีส่วนร่วมสำคัญอย่างยิ่งในความปลอดภัยของพวกนักเรียนนะครับเรื่องของตัวรถเองก็จะต้องมีความพร้อมเรื่องของคนขับรถเองก็จะต้องพร้อมเช่นกันนะครับและนักเรียนก็จะต้องไม่รื้อไม่สนนะครับต้องมีความสามารถในการเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถจริงๆด้วยนะครับในส่วนท้ายนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับจะต้องมีความพร้อมเช่นค้อนทุบกระจกนะครับสามารถแกะออกมาได้อย่างง่ายดายติดอยู่ในที่สามารถมองเห็นได้นะครับทั้งดับเพลิงเองเนี่ยนะครับจะต้องยังไม่หมดอายุด้วยต้องมีความพร้อมในการใช้งานในสถานการณ์ที่จำเป็นด้วยนะครับแล้วก็หากท่านมีกระดาษน้อยๆมีป้ายเล็กๆที่สามารถใส่เบอร์โทรใส่วิธีการเอาตัวรอดให้นักเรียนหากติดอยู่ในรถได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งด้วยเลยนะครับทั้งนี้นะครับขอให้ความปลอดภัยที่อยู่ในมือท่านส่งผลให้นักเรียนปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ก็กลัวมาไม่ไหว
4: ครับใจก็โครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที
5: ่ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
6: นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสทางตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์เพื่อผลิตนักบำบัดด้านเวลเนสรองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,300,000,000 บาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
7: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุด การที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เห็นสภาพจากการประชุมครั้งนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยที่นี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมภูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอว.มีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
10: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
9: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเรียลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลล์พริ้นติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อใหผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
11: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพฤชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
14: เมื่อเวลา 10:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันสองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ ASPEC นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงสกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48และเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด ASPEC เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วที่สุดนำวิทยาศาสตร์มาใช้แจ้งเตือนภัยและระดมทรัพยากรก่อนเกิดเหตุการสร้างความมั่นคงผ่านกองทุน ADMER และการเข้าถึงงบประมาณฉุกเฉินที่รวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยการจัดการความเสี่ยงภัยที่หลากหลายทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและรู้รับปรับตัวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายจุดและเตรียมบินโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
15: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้ง พื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
16: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26ประจำปี2568รางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มุ่งเน้นเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นณกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีกล่าวชื่นชมสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถึงความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสมาคมในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารในยุคดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลที่ยึดมั่นในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
17: ผมขอแสดงความชื่นชมกับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสมาคมมีความมั่นคงในการจัดกิจกรรมภาคเอกชนช่วยยกย่องบุคคลและองค์กรในด้านการประชาสัมพันธ์มาเป็นที่ประจักษ์ถึงนับเวลาแล้วปัจจุบันประเทศชาติของเรายังต้องการการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ตามสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยยังทำหน้าที่การสื่อสารสัมพันธ์ส่งเสริมการประสานงานให้สามารถพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์นั้นจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองในที่สุด
16: นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีตั้งแต่ปี2518เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างคุณูปการแก่ส่วนรวมสำหรับการจัดงานครั้งนี้สมาคมได้ขอพระราชทานถวายรางวัลประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในฐานะองค์ประธานอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประจักษ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างประโยชน์แก่วงกว้างซึ่งได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อหน้าพระสาธิตลักษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2569ที่ผ่านมาสำหรับผู้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทบุคคลจำนวน5ท่านประกอบด้วยพระราชวัตรธรรมภานีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเวญจรงค์กิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงศ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรจำนวน2องค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณิษฐาลือสัตว์รายงาน
18: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะ แน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าไม่พอใจอย่างยิ่งกับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเนื่องจากมองว่าเป็นการบีบบังคับให้อิหร่านยอมจำนนพร้อมยืนยันข้อเรียกร้องให้อิหร่านได้รับค่าชดเชยจากการทำสงครามยุติมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้และยอมให้อิหร่านมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutesของสำนักข่าว CBS News เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังอ้างว่าอิสราเอลยังมีเป้าหมายทางทหารอื่นๆในการทำสงครามกับอิหร่านที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จอาทิการที่อิหร่านยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางและอิหร่านยังคงต้องการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลต่อไปความคิดเห็นดังกล่าวนี้มีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าอิหร่านพ่ายแพ้การทำสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลอิหร่านถูกควบคุมไว้ได้แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่างๆอาทิสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นเกาะไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประเด็นการค้าท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การเยือนจีนครั้งดังกล่าวถือเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นับตั้งแต่ปี2560โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าทั้ง2ฝ่ายอาจหารือเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงด้านแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธซึ่งจะอนุญาตให้จีนส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐต่อไปรวมถึงเตรียมจัดตั้งกลไกด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันขณะที่จีนอาจประกาศซื้อเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานจากสหรัฐเพิ่มเติม
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าเครื่องบินที่พาผู้โดยสารจำนวน26คนซึ่งรวมถึงชาวเนเธอร์แลนด์8คนจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนเดินทางถึงสนามบินแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผู้โดยสารเหล่านี้ได้สวมหน้ากากอนามัยและเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารของกองทัพโดยมีเจ้าหน้าที่สนามบินดูแลความสะดวก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องถูกกักตัวในสถานที่กักกันประมาณ6สัปดาห์ส่วนผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองชาวเนเธอร์แลนด์จะถูกกักตัวภายในบ้านพักทั้งนี้องค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการแพร่ระบาดของโควิด-19เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์ฤดูกาลนี้อีก1ก้าวหลังจากบุกไปชนะเวสต์แฮมถึงถิ่นลอนดอนสเตเดียม1ประตูต่อ0ทำให้แข่ง36นัดมี79คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนเวสต์แฮมอยู่อันดับ18ตามเดิมแข่ง36นัดมี36คะแนนตามหลังอันดับ17โซนปลอดภัยอยู่1คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปส่วนผลคู่อื่นๆคริสตัลพาเลซเสมอเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1และเบอร์ลี่เสมอแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2ขณะที่ศึกลาลิก้าสเปนนัดเอลคลาสิโกบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด2ประตูต่อ0มี91คะแนนจาก35นัดคว้าแชมป์ไปครองในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกถึง3นัดส่วนเรอัลมาดริดรั้งอันดับ2มี77คะแนนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจสุโขทัย FC เปิดบ้านพบเมืองทองยูไนเต็ดทับค้างคาวไฟต้องการชัยชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่ออยู่รอดในลีกสูงสุดส่วนทับกิเลนพยองต้องการแค่ผลเสมอเท่านั้นในการอยู่รอดต่อไปผลปรากฏว่าสุโขทัย FC ไม่ทำให้แฟนบอลในทะเลหลวงสเตเดียมผิดหวังไล่ถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0รอดตกชั้นขณะที่เมืองทองยูไนเต็ดกระเด็นตกชั้นจากลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากเลื่อนชั้นมาสู่ลีกสูงสุดเมื่อปี2009สรุปอันดับสำคัญแชมป์เป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์การท่าเรือ FC อันดับ3ราชบุรี FC อันดับ4 BG ปทุมยูไนเต็ดตกชั้น3ทีมได้แก่เมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมามัสด้า FC และพลังการ FC ทั้งนี้แชมป์และรองแชมป์ได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตในฤดูกาลหน้าส่วนอันดับ3ไป AFC แชมเปี้ยนลีก2แต่หากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แชมป์ FA ครับทีมอันดับ3จะขยับไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตและอันดับ4ไป AFC แชมเปี้ยนลีก2การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO ครับ2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ได้ปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการพร้อมได้ตัวแทนของภูมิภาคในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรุ่นละ4ทีมรวมถึงนักเตะในโครงการ GLO Star ประจำภาคตะวันออกครบเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีปรากฏว่าอัสสัมชัญศรีราชาเอาชนะพัทยายูไนเต็ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์โซนภาคตะวันออกไปครองส่วนอันดับ3เป็นของเดอะแรบบิทจูเนียร์ที่เอาชนะโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา3ประตูต่อ0ด้านการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญศรีราชายังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง6ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองอีก1รุ่นเป็นการเหมาดับเบิ้ลแชมป์ทั้ง U13 และ U15 ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของราชนาวี FC ที่เอาชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นอกจากนี้โครงการ GLO Star ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันได้ทำการคัดเลือกนักเตะเยาวชนจากโซนภาคตะวันออกเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศจำนวน11คนโดยโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าคัดเลือกนักเตะฝีเท้าดีให้ครบทั้ง7ภูมิภาคทั่วประเทศก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อคัดให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าแคมป์เก็บตัว GLO Star Campและคัดเลือกชุดสุดท้ายให้เหลือรุ่นละ3คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับอาวิสปาฟุกุโอกะสโมสรชั้นนำแห่งศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามถัดไปซึ่งเป็นสนามที่4ของ GLO ครับ2026จะจัดขึ้นในโซนภาคกลางและตะวันตกระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยและนักเตะ GLO Star ประจำภาคต่อไป ยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อม Official Training เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบ8ทีมสุดท้ายพบกับเกาหลีเหนือซึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและเป็น4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปก่อนทำการฝึกซ้อมกุลิศราลิ้มปวณิชกัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกาหลีเหนือเป็นทีมที่ดีเคยเป็นแชมป์โลกและแชมป์เอเชียซึ่งทุกคนจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้
4: ได้เจอทีมที่เหนือกว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะก็อยากเข้ารอบเหมือนกันค่ะเกาหลีเหนือทั้งแข็งแรงแล้วก็ดุดันนะคะแต่ว่าเราหวังว่าทีมไทยเราจะทำให้ได้เต็มที่แล้วก็จะได้3แต้มหรือว่าเสียสกอร์ให้น้อยๆก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยซัพพอร์ตฟุตบอลหญิง U17 ด้วยค่ะ
3: สำหรับทัพชบาแก้ว U17 จะแข่งขันกับเกาหลีเหนือในวันนี้เวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day จำนวน2นัดซึ่งจากมีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในข่ายการพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุดU23จะมีการประกาศหลังจากนั้น
21: ความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครครับพี่วังจะใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมก่อนแล้วอยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวU23ก็จะประกาศออกมาก
3: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์69จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์รายการที่9ใน LPGA ทัวร์และแชมป์ที่2ในฤดูกาล2026ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนาม2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยหนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1 Super Sport 600cc ขณะที่อนุภาพสามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนคำจาก Yamaha Thailand Racing Team บิดคว้าชัย Asia Production 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุณชัดดาวรุ่งวัย15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่โพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลในรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซสยารินอดีตนักบิดโมโต GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์พัวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดและทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1 คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8ในวงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันสุดท้ายดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ senate.go.thสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์028319336-7สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ nriis.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูหมายเลขโทรศัพท์025791370-9สำนักงานคณะกรรมการช่างรางวัดเอกชนรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรางวัดเอกชนประจำปี2569ผู้สนใจยื่นคำขอสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานคณะกรรมการช่างรางวัดเอกชนกรมที่ดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2 ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dol.go.thกรมหม่อนไม้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7 อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ gsds.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนักเลงบาคาราโอเกะกับทศวรรษแห่งเศรษฐกิจไทยหากย้อนไปในทศวรรษ2530นับว่าเป็นยุคทองของเศรษฐกิจไทยจากการส่งออกและการลงทุนที่สูงการคลังเข้าสู่เสถียรภาพภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเดียวกันนี้เป็นโอกาสในชีวิตที่ผู้คนจากถิ่นฐานมาทำงานในเมืองหลวงเมื่อผู้อยู่อาศัยมากขึ้นธุรกิจบันเทิงจึงเป็นที่นิยมและมาพร้อมกับการเติบโตของโลกกลางคืนนักเลง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสภาองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างต่อป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักประดับสินรายงาน
5: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคน สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว
8: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับผมวันจันทร์แบบนี้เวลาบ่าย2 โมงนะครับมาอยู่ด้วยกันกับสวท.ลำพูน95 เมกะเฮิรตซ์กับรายการใต้สันติสุขนะครับที่จะนำเรื่องราวชายแดนภาคใต้มาฝากทุกท่านกันนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภาคเหนือถึงแม้ว่าเราจะอยู่ลำพูนนะฮะบางคนก็รู้สึกว่ามันห่างไกลเหลือเกินนะครับกับเรื่องราวของชายแดนภาคใต้แต่หลายคนนะครับก็ยังติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางข่าวเรื่องราวการท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของวัฒนศิลปะวัฒนธรรมของคนภาคใต้วันนี้สวท.ลำพูนของเราก็จะนำมาฝากเช่นกันนะครับผมหากใครนะครับที่เคยได้ยินข่าวคราวของชายแดนภาคใต้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะเป็นเหมือนข่าวพูดไหมนะในเรื่องของการความรุนแรงเนาะวันนี้เราก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเป็นมุมดีๆนะครับไม่ว่าจะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเรื่องราวของผู้คนนะครับหรือการสนับสนุนของภาครัฐในงานอื่นๆนะครับมาฝากกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าใครนะจะได้เปลี่ยนมุมมองกันสักหน่อยในเรื่องของการเข้าไปเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสนะครับที่เหล่านี้ล้วนมีเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วหากใครที่รับฟังอยู่นะครับวันนี้ก็มารับฟังด้วยการมาแชร์ในเรื่องของความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็มาเอาข้อมูลข่าวสารนะอีกมุมนึงละกันเนาะจากน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาอยู่ด้วยกันกับใต้สันติสุขนะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะครับในช่วงนี้เอาในเรื่องของข่าวคราวในเรื่องของการดำเนินการของภาครัฐมาฝากกันสักหน่อยนะครับแน่นอนเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐก็พยายามที่จะทำให้ชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตนะของพี่น้องประชาชนที่ดีนะครับผมล่าสุดเลยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่นะติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข42นะครับยกระดับการคมนาคมชายแดนภาคใต้รองรับเศรษฐกิจแล้วก็โลจิสติกนะครับในอนาคตนั่นเองเมื่อวันที่10นะครับเมื่อวานนี้เลยนะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับผมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสันเพชรบุญญาณมณีนะครับผมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าวนะครับนะเป็นโครงการหมายเลข42เนาะสายคลองแงะนะครับจุดถึงจุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลกนะครับโดยมีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับนะครับแล้วก็มาชี้แจงในเรื่องของสรุปผลการดำเนินการของโครงการครั้งนี้นะครับสำหรับโครงการก่อสร้างนะครับทางหลวงหมายเลข42บ้านตอนของบ้านควนหมากนะครับผมตำบลโคกโพนะครับตจังหวัดปัตตานีเนาะดำเนินการโดยสำนักงานสำนักก่อสร้างทางที่1นะครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนั่นเองแบ่งการก่อสร้างเราเป็น2ตอนด้วยกันนะครับผมหลายกิโลด้วยกันเลยนะครับผมวงเงินก่อสร้างครั้งนี้นะครับลงทุนไป852ล้านบาทโดยโครงการนะครับมีรูปแบบเป็นถนนมาตรฐานขนาด4ช่องจราจรเลยนะครับแล้วก็พร้อมทางกลับรถนะครับต่างระดับเนาะระบบระบายน้ำแล้วก็องค์ประกอบด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์นั่นเองให้มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็พร้อมนะครับในการที่จะให้พี่น้องหรือนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่การขนส่งนะครับได้ใช้งานได้จริงแล้วก็อย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดเนาะทั้งนี้นะครับความก้าวหน้าของการดำเนินงานนะครับอันนี้ณเดือนเมษายนที่เขาสรุปมานะครับโครงการตอนที่1 นะครับมีผลสะสมไปแล้วประมาณ 8.137% นะครับผมสูงกว่าแผนการดำเนินการนะครับที่คาดไว้ขณะที่ตอนที่2มีผลการดำเนินงานสะสมไป 4.6% นะครับผมโดยกรมทางหลวงนะครับจะได้เร่งรัดการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นระยะเวลาแล้วก็การทำงานต่างๆก็จะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งการค้าขายและการท่องเที่ยวนะครับผมตลอดจนสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศเราให้มันยั่งยืนเนาะดังนั้นแล้วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกวันนี้ทางรัฐบาลนะทุกยุคทุกสมัยเลยก็พยายามที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่นะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มันยั่งยืนก่อนนะครับเพื่อรองรับในเรื่องของการเปิดเข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับผมหรือแม้แต่การพัฒนาอื่นๆนะครับดังนั้นแล้วถนนหนทางไฟฟ้าต่างๆต้องเข้าไปถึงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผลการดำเนินงานของกระทรวงการคมนาคมนะครับที่ท่านพิพัฒน์นะครับได้เข้าไปติดตามเมื่อวานนี้เลยนะครับและไงแล้วถ้าแล้วเสร็จแล้วถนนเป็นยังไงนะครับการดำเนินงานหรือว่ามีความสะดวกรวดเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพูดคุยกันหากมีความคืบหน้าเนาะยังไงแล้วน้องอั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

แน่นอนเลยครับว่าชายแดนภาคใต้ของเรานะครับมีในเรื่องของภัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นภัยในเรื่องของความไม่สงบนะครับรวมถึงนะครับภัยที่เกิดขึ้นจากภัยแทรกซ้อนต่างๆยาเสพติดการมีผู้ไม่หวังดีต่างๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับทางรัฐนะครับที่นำโดยกอรมนภาค4ส่วนหน้าหรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของเรานะครับก็มีการดำเนินงานเนาะเขาเรียกว่าฮูกุมประกาศนะครับหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าสามารถนำมาปรับใช้ในหมู่บ้านของเราได้นะครั้งนี้นะครับผมรองแม่ทัพภาคที่4นะครับผมนำทีมเลยเข้าไปขับเคลื่อนฮูกุมประกาศหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่นะครับสู่การปฏิบัติที่ปัตตานีนะครับผมครั้งนี้นะครับท่านชาคริตอุจรัตน์นะครับผมรองแม่ทัพภาค4แล้วก็ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในการบรรยายฮูกุมประกาศหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้านในหัวข้อแผนชีวิตสู่การปฏิบัติจริงนะครับให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับทำเหมือนเขาเรียกว่าแอคชั่นแพลนนะครับผมณห้องประชุมศูนย์สันติวิธีนะครับบ้านกรงนกค่ายสิรินธรนะครับที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนั่นเองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละครับผมในการขับเคลื่อนงานเหล่านี้เข้าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนรวมไปถึงการนำเข้าไปในหมู่บ้านจริงๆนะครับเขาเรียกว่าธรรมนูญหมู่บ้านแหละครับนะครั้งนี้ซึ่งมีท่านเสรีศรีหาไตรนะครับที่ปรึกษาของกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับร่วมบรรยายด้วยนะครับในเรื่องของฮูกุมปักกัดเอาสั้นๆดีกว่าครับผมว่าฮูกุมปักกัดคืออะไรหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่เคยได้ยินเลยนะครับฮูกุมปักกัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านนี่แหละครับผมเขามีหลักอยู่9ข้อด้วยกันนะครับเป็นกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันนะครับเพื่อนำมาใช้กำกับนะครับในเรื่องของหมู่บ้านหรือว่าสังคมขนาดเล็กอย่างเช่นชุมชนเนาะโดยมีนะครับมัสยิดเป็นศูนย์กลางนะครับในการขับเคลื่อนนะครับผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับแน่นอนเลยว่าชุมชนเนาะเป็นประการด่านสำคัญเนาะในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะให้คุณให้โทษนะครับฮูกุมประกาศนี้ได้ถูกกำหนดไว้และเป็นที่ประกาศยอมรับในหมู่บ้านนะครับผ่านการใช้หลักศาสนานี่แหละครับเพราะว่าภาคใต้ของเราก็มีศาสนาเนาะหรือว่าเป็นคนอิสลามนะมีมุสลิมเนี่ยครับผมมัสยิดจึงเป็นศูนย์กลางในการที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องของฮุกุมปักกัดนะครับ9ข้อมีอะไรบ้างนะครับดีที่1เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีนะครับดีแรกนะเขาบอกว่าเป็นการเป็นคนดีนะทุกอย่างเริ่มจากดีนี้แหละครับผมเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนดีดีต่างๆจะตามมาดีที่2ก็คือมีปัญญานะครับดีที่3คือรายได้ต้องสมดุลดีที่4นะครับสุขภาพก็ต้องแข็งแรงด้วยการดีที่5สิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องสมบูรณ์เช่นกันในหมู่บ้านของเรานะครับดีที่6สังคมอบอุ่นนะครับมีการดูแลกันในพื้นที่เนาะดีที่7นะหลุดพ้นจากอาชญากรรมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันในพื้นที่ดีที่8ก็คือจะตั้งกองทุนพึ่งพาตนเองไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการช่วยเหลือกันในเรื่องของวิสาหกิจในหมู่บ้านเนาะส่วนดีที่9ก็คือมีกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งนั่นเองนะครับผมหากมี9ดีนี้เรามองว่าการขับเคลื่อนงานฮูกุมประกาศในชุมชนหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องเนาะก็จะดีตามนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมนะรายได้สุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การจัดการในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆเนาะเคยไปภาคใต้มาครั้งนึงนะครับผมที่ฮูกุมประกาศเนาะมีการช่วยเหลือนะในเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดเป็นอีก1เรื่องนะครับที่เป็นภัยแทรกซ้อนของจังหวัดชายแดนภาคใต้การเอาฮูกุมประกาศเข้ามานะครับการยอมรับว่าเออโอเคถ้าสมมติว่าลูกเด็กเล็กแดงหรือใครที่ไปยุ่งกับยาเสพติดเราจะมีระเบียบในหมู่บ้านจัดการแบบนี้แล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าโอเคเลยนะครับแล้วมีการใช้จริงนะครับทำให้หมู่บ้านที่นี่นะกลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะมีในเรื่องของยาเสพติดกับเด็กวัยรุ่นเพราะว่าเขาเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านเนาะก็มีการดึงเด็กวัยรุ่นเหล่านี้แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยเสพแล้วอยากเลิกหรือลงผิดไปอย่างนี้นะครับมาทำนะเขาเรียกว่าผ้านะผ้าแบบมาปั๊มเทียนมาทำเป็นผ้าปาเต้ตอนนี้รายได้สูงมากแล้วเป็นที่นิยมเป็นชื่อเสียงโด่งดังของที่นั่นเลยดังนั้นแล้วหากใครที่รู้สึกว่าหลักเหล่านี้เป็นประโยชน์ก็สามารถนำกลับไปทำในชีวิตประจำวันได้นะครับ

ช่วงท้ายรายการใต้สันติสุขกันแล้วครับผมช่วงนี้พาไปเที่ยวกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าเราจะได้ยินคำว่าข้าวเหนียวไก่ทอดนะเวลาไปภาคใต้นะครับข้าวไก่ทอดไก่ย่างอะไรอย่างนี้มันมีทุกที่ละเนาะแต่ว่าข้าวเหนียวไก่ย่างที่ผมจะนำมาแนะนำนี้ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเลยเป็นไก่ย่างขมิ้นสูตรโบราณนะครับโต๊ะสู้นะครับของอร่อยเมืองยะลานะครับไม่เหมือนใครแน่นอนเลยซึ่งคำว่าโต๊ะนี่แหละครับผมมาจากภาษามลายูเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นการแปลงมาจากคำว่าต๊อกหรือว่าการแบบดาโต๊ะอย่างนี้นะครับผมซึ่งแปลว่าบรรพบุรุษผู้อาวุโสหรือผู้มีความรู้นะครับเป็นคำให้เกียรตินะคำเรียกผู้เฒ่าผู้นำศาสนานะครับโต๊ะคู่อย่างนี้นะครับผมเหมือนเวลาเราเรียกกันเนาะให้เป็นการแบบเป็นใช้เป็นคำชันหน้าชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะแล้วก็ร้านนี้เลยที่ผมจะมาแนะนำเป็นตำนานยาวนานมาแล้ว15ปีสูตรดั้งเดิมนะครับผมใครที่เคยไปมาพูดคุยกันได้นะครับผมความพิเศษนะครับที่หากินที่ไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือสูตรโบราณแท้ๆเลยของร้านนี้ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่โต๊ะซูนะครับผมยังอนุรักษ์แล้วก็ไว้นะครับในเรื่องของสูตรเนาะทั้งการหุงข้าวเหนียวด้วยไม้ฟืนแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการย่างไก่บนเตาถ่านร้อนๆด้วยนะครับกลิ่นหอมแน่นอนเลยพูดตอนนี้ก็เลยเริ่มหิวอีกรอบแล้วเพิ่งกินข้าวไปเริ่มหิวอีกรอบแล้วนะครับผมอันนี้แหละครับผมไก่ย่างรสชาตินะเขาบอกว่าย่างส่วนข้าวเหนียวแล้วก็ขมิ้นนะครับก็นุ่มหนึบมากเลยเพราะว่ามูลด้วยกะทิสดๆเลยนะครับส่วนและคนนะครับคนด้วยไม้พายนานๆถึง2ชั่วโมงนะเรื่องของข้าวเหนียวรสชาติหวานมันนะครับเค็มตัดปลายๆหน่อยๆนะครับแล้วมากินคู่กับไก่ย่างร้อนๆอร่อยแรงแน่นอนเลยนะครับผมใครที่ได้แวะไปนะครับก็สามารถไปกันได้นะครับเขาบอกว่าให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับสำหรับร้านนี้ร้านนี้นะครับตั้งอยู่นะครับตรงข้ามแฟลตตำรวจนะถนนสุขยางอำเภอเมืองยะลานั่นเองนะครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดบ่ายๆกันนะเปิดตั้งแต่4ขออภัยครับ 14:30 นหรือว่าบ่าย 14:30 นเนาะหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมหากใครไปเสาร์อาทิตย์ก็เราโทรบอกเขาก่อนก็ได้เนาะโทรหาว่าเปิดไหมวันนี้นะครับเบอร์โทรจดไว้เลย0611817182หรือ0810943831นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านดีๆแบบนี้นะครับไก่ย่างที่ไหนอร่อยบอกกันได้นะครับผมขอบคุณข้อมูลเหล่านี้นะครับจากเพจบายดีไม้กันด้วยนะครับฝากติดตามเพจนี้ด้วยก็ได้เขาพาไปเที่ยวหลายที่ด้วยในชายแดนภาคใต้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับท้ายสุดแล้วนะครับกับใต้สันติสุขเนาะเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองแบบนี้นะครับวันนี้น้องอั้นกับใต้สันติสุขต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดภวิษาประทุมมารายงาน
2: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
4: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำพุนช่วยและมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่า10เอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สปท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าในการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันที่ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งส.ส.ได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บนผืนแผ่นดินไทยที่ร่มเย็นภายใต
2: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
1: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
1: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
1: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
1: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

ในหลายพื้นที่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 หนาแน่นขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวต้นเหตุสำคัญของฝุ่นคือการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นการเผาไร่เผาเศษวัสดุทางการเกษตรหรือการเผาขยะในชุมชนการเผาเพียงครั้งเดียวทำให้ฝุ่นกระจายสู่พื้นที่โดยรอบและเพิ่มมลพิษในอากาศทันทีงดเผาเปลี่ยนเป็นการไถกลบทำปุ๋ยหรือรวบรวมส่งจุดรับกำจัดแทนการเผาเพื่อช่วยลดควันลดฝุ่นลดมลพิษและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของทุกคนอากาศดีเริ่มได้ที่ตัวเราหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่ออากาศสะอาดของพวกเราทุกคนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ยอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนหน้า

0: งสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
5: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุม ชนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
6: สวท.พะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
7: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวท.พะเยา
6: Facebook, TikTok, X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
7: สวท.พะเยา
6: ให้ความรู้
7: คู่ความสุขหลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
8: ครับตอนนี้ทุกท่านก็สู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้พบปะกับทีมงานสวท.พะเยาครับผมดีเจชาติสุชาติพิมพ์งานหรือว่าไอ้แก้วครับ
9: ครับผมประมวลบกิจนะครับหรือว่าดีเจบ่าวดีมนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
8: วันนี้เรามาพบปะกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ครับน้องดีม
9: ครับ
8: วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเดือนแฮมนะ
9: ฮะ
8: 10ค่ําเดือน8เหนือหรือว่าเดือน4ใต้ปีมะเมียต่างแล้วนะกล่าวว่าปีระว่าอึ๋งก็ระไว้ซะง่าจุลศักราช 1,388 ครับลุงดิม
9: ถ้าจื่อเมืองนี่มันเหมือนจื่อถั่วไปภาษากลางนี้มันหรอ
8: ครับแม่นแล้วฮะ
9: โอ้ยังตีเขาว่ากันปฏิทินเมืองกันนะ
8: ปฏิทินเมืองครับแม่นแล้วฮะครับปฏิทินลั่นนะ
9: เออปฏิทินลั่นนะปฏิทินเมืองเขานั่นนะ
8: ครับ
9: หมู่ตัวเจ้านี่เปิ่นจะห้ำจะเฮี้ยนกันแหละ
8: ครับแม่นแล้วฮะวันนี้ครับทีมงานรายการของเขาเนาะสวท.พะเยานะครับก็มีข่าวสารประเด็นต่างๆจาก8จังหวัดภาคเหนือเขา10สวท.
9: ครับ
8: วันนี้ครบข่าว
9: ครับผม
8: ครบเรื่องที่จะมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับพะเยาเฮาวันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะน้องลิ้มเน
9: า
8: ะ
9: โอ้กําลังแน่ออกไปนี่โอ้เมื่อกี้ตกแข็งขนาดครับดู
8: แม่นแล้วฮะรุ่นๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะได้จัดรายการป้ากับพ่อแม่พี่น้องก็ฮะ 2-3 ติดวนมาป้ากันเตือนให้แก้วข้างง่อมนะ
9: ครับโอ้โหตั้งได้เป็นจะได้กันพ่องเด้อนะครับนะ
8: ที่ตามมาฟังกันแจ้รถแจ้ถนนช่วงนี้ฝนตกก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับฝนตกถนนมันมืดเนาะก
9: ่
8: อยครับก่อยขี่ก่อยไปกันมีน้ำจีดน้ำใจซึ่งกันและกันครับ
9: เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกวินาทีเนาะ
8: ครับน้องดีมครับข่าวสาร8จังหวัดภาคเหนือของเขาทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้10สถานีแล้วนะครับเขายังมีช่วงของรายการใต้ล่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ป้ากับทีมงานสวท.ไหนครับ
9: สวท.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
8: ครับซึ่งก็จะได้เอาภารกิจเปิดห้องว่าพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระพันปีที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที
9: ่
8: เอามาไล่เลี้ยงเหล่าเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องแนบฟังกันนะครับในรายการพิเศษของเขาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับ
9: ครับถูกต้องครับ
8: ครับเอาละนะครับน้องดีมครับ
9: เสียเวลาเนาะ
8: ช่วงแรกเนาะ
9: ครับ
8: เข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจ้าล้านนากลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะ
9: ครับผม
10: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
8: ครับข่าวสารช่วงแรกกันตรงนี้นะครับน้องดิมเฮามาฟังข่าวของพี่น้องตั้งเจียงใหม่หน่อย
9: ครับ
8: มาเริ่มวันนี้เป็นจะได้ฮะข่าวตั้งเจียงใหม่วันนี
9: ้มาเริ่มกันที่จังหวัดเจียงใหม่ครับ
8: ครับ
9: การเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับ
8: ครับ
9: สวมใส่ผ้าไทยหรือชุดเมืองสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินประจำปีฮกเขาครับท่านผู้ฟังคร
8: ับผม
9: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเจียงใหม่ครับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทนินขออภัยครับเสาอินทขิน นะประเพณีซักซิดสำคัญของชาวด้านนาครับที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งนะครับเพื่อสักการะเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม
8: ่
9: ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเจือตีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยช่วงเจ้าครับอินทขินนะฮะตรงกับเดือน8และช่วงออกอินทขินตรงกับเดือน9ตามปฏิทินล้านนาครับปฏิทินชาติ
8: ครับ
9: ซึ่งมักจะเรียกแห่มจื่อหนึ่งนะครับว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออก
8: อ๋อเดือน8เข้าเดือน9ออก
9: อื้อนะครับโดยจัดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับ
8: ครับผม
9: เวลา 18:00 นเจ้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะตีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
8: ครับ
9: ภายในงานแน่นอนครับจะได้ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอันงดงามของเชียงใหม
8: ่ครับ
9: นอกจากนี้ครับทางสำนักงานเชียงใหม่กะขอเชิญชวนนะครับร่วมกิจกรรมนั่งรถล้างชมเมืองไหว้สาบูชาอินทขินปี69ระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นแรงถึง 20:00 นนะครับ
8: ครับ
9: โดยมีจำนวนจำกัดแค่40คนต่อวันนะครับ
8: โอ้ต้องหีบจองแล้วนี
9: ่ครับโดยทททนะครับได้เตรียมชุดดอกไม้พื้นเมืองนะน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมมัคคุเทศก์มีการบรรยายตลอดเส้นทาง
8: คร
9: ับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะจองหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสอบถามก็ได้ตีข้อมูลของท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับททสำนักงานเชียงใหม่เนาะ0532486045ครับ
8: ครับท่านใดอยากจะนั่งรถล้างนะ40คนต่อวันต้องหีบจองนะฮะในเว็บไซต์ของเปิ้นเด้อหรือว่าใน Facebook ของเปิ้นเนาะ
9: ครับ
8: หรือว่าจะติดต่อประสานได้ที่สำนักงานททสำนักงานเชียงใหม
9: ่จำหมายคำเนาะ0532486045
8: ครับ
9: ครับ
8: เอาละนะครับจากเชียงใหม่เขาไปฝางแต่อยู่ในเชียงใหม่อยู่นะน้องริม
9: ครับผม
8: วันนี้ครับกองกำลังผ่าเมืองครับรวมกับตชด.334ปะทะเดือดขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนแม่อายยึดยาบ้ายึดฟินดิบกว่า57กิโลกรัมนะครับพ่อแม่พี่น้อง
9: ครับ
8: ซึ่งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2559กับพลเรือสาธิตไวทยานนท์นะครับผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผ่าเมืองนะครับก็มอบเพื่อครับพันเอกกิตตินาใจผู้บังคับการกองควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางนะครับซึ่งเป็นยาเสพติดครับรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม2559เนี่ยเวลา 18:00 นแหลงเนาะ
9: ครับ
8: กองกำลังผ่าเมืองนะฮะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับกองร้อยทหารพราน3207หมวดลาดตระเวนระยะไก่และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334รวม3ชุดปฏิบัติการเพื่อลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจสกัดสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติฮือใจประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564ในพื้นที่ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนเนี่ยไอ้เนาะเดินมาขมุมขมุมอะไรนะครับตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงบาดทราบชนิดนะครับยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันเหมือนประมาณสัก5นาทีเนี่ยน้องเลมก่อนที่กลุ่มผู้กระทำผิดจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่ลบหนีไปได้นะครับต่อมาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569 18:00 นตึงบ่เจ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบเปสัมภาระดัดแปลงจำนวนถึง4เปนะครับภายในบรรจุฟินดิบน้ำหนักรวมประมาณ 57.6 กิโลกรัมก่อนนะนอกจากนี้ยังพบกระเป๋าสะพายข้างบรรจุยาบ้าจำนวนถึง191เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนแก๊ป1กระบอกปลอกกระสุนปืนลูก23กับ3ปลอกแล้วก็วิทยุสื่อสารแถม1เครื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสายนี้ตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้กระทำผิดต่อไปครับ
9: ครับ
8: อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่กำลังของเจ้าหน้าที่เนาะเพื่อที่สกัดการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดครับพ่อแม่พี่น้องครับ
9: ครับมันก็ถือว่าเป็นเส้นทางของห้องว่าเส้นทางลักหรือเส้นทางเลี้ยง
8: ในการลำเลี้ยง
9: นะเส้นทางลักในการลำเลี้ยงของโมเนี่ย
8: ครับ
9: เจ้าหน้าที่เป็นไง
8: มีการสกัดกัน
9: สกัดกัน
8: ตัวไอ้ยังต่างๆตลอดเหมือนกันนะครับบนไม่พี่น้องเน
9: า
8: ะ
9: จะเห็นได้ว่าเนี่ยตั้งมึงฝังอยู่มูนี่นะ
8: ครับค่อนข้างนี่นะมีเขตร้อยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
9: นะ
8: ครับจากฝังไปลำปูนครับน้องดินครับ
9: ครับตั้งจังหวัดลำปูนนะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทและผ้าห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีสักยะโคดมพระประธานวัดพระพุทธบาทตากพระอำเภอป่าสางจังหวัดลำปูนเนื่องในงานประเพณีสงฆ์น้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับของวัดพระพุทธบาทตากพระครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพระพุทธบาทตากพระตำบลมะกองอำเภอป่าสางจังหวัดลำปูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทและผ้าห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีสักยะโคดมพระประธานวัดพระพุทธบาทตากพระพระอารามหลวงอำเภอป่าสางจังหวัดลำปูนโดยมีทางด้านนายปิยพงษ์ชูวงศ์ข้ามผู้ราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพาทิพย์สอทอนะครับห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีสักยะโคดมจากนั้นครับได้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานสงฆ์ถวายพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานสงฆ์ถวายรอยพระพุทธบาทหน้าพระวิหารจตุรมุขนะครับที่มีพระเทพรัตตนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นครับประธานในพิธีก็ได้ถวายทัยทานแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์ผ้าสงฆ์อนุโมทนาเป็นนั้นเสร็จพิธีนะครับ
8: ครับ
9: ทางนี้ครับวัดพระพุทธบาทตากพระเนี่ยได้มีการจัดงานประเพณีดังกล่าวนะครับซึ่งได้เปิดให้สงฆ์น้ำตั้งแต่เวลา 7:00 น.เช้าถึง 6:00 น.แรงครับ
8: ครับ
9: บรรยากาศในประเพณีในงานประเพณีดังกล่าวก็มีทั้งพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการพุทธศาสนิกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ
8: ครับอันนี้ที่ลำพูนน้องริมครับวัดพระพุทธบาทตากพระนี่นะ
9: ก็เป็นงั้นน่าจะเป็นงั้นประจำปี
8: ประจำปีครับ
9: วัดสี่หงคำเฮานี่เน
8: า
9: ะ
8: ครับครั้งหนึ่งปิชาติเคยไปกราบรอยพระพุทธบาทแล้วนะ
9: ตีวัดเนี่ยนะ
8: วัดเนี่ยครับไปวัดพระพุทธบาทตากพระนะครับก็ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่นะครับร่มรื่นครับอย่างตั้งสถาปัตยกรรมของงดงาม
9: ครับ
8: ครับ
9: อันนี้โอกาสได้ไปเนาะ
8: คร
9: ับก็ขอเชิญชวนนะครับเน้อ
8: ครับไปร่วมบุญกับพี่น้องตั้งลำปูนนะครับ
9: ครับ
8: จากลำปูนเข้ามาลำปางครับทางจังหวัดลำปางนะครับโดยกองทุนฟื้นฟูนะครับเปิดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับไลฟ์การ์ดนุ้นเศรษฐกิจชุมชนแม่ทะนะครับเนาะเพื่อสร้างรายได้และก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ครับ
9: ครับ
8: ก็เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นะฮะตะวานี่นะครับท่านพรสวรรค์สมานหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังสาขาจังหวัดลำปางก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูของลำปางเนี่ยเปิดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็มีทั้งท่านนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานนะครับณไรกะไม่ก็ครับบ้านบ้านเนี่ยนะนาก้าวตำบลบ้านกิวอีหนออำเภอเมทะจังหวัดลำปางนะครับ
9: ครับ
8: โดยมีคณะวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นี่นะครับผู้บริหารส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลงบ้านปอกับนั้นอย่างต่างๆเพิ่มกับประเมพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนนักจำนวนหลายนะครับนางท่านวันนี้มหาเนรานนท์นะครับเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับก็ได้อุเอิ้นนะครับว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีภารกิจสำคัญในการที่จะฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินโดยมีการสนับสนุนเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยนะครับและเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนำไปพัฒนาทักษะการเฮียนฮู้ทดลองผลิตสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกกองทุนได้นำผลผลิตทางด้านการเกษตรสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายณหักน้ำจาง ตำบลบ้านกิวอำเภอเมท่าจังหวัดลำปางท่านก็เพื่อที่จะสร้างรายได้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ครับน้องดิมทั้งนี้นะการจัดงานดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปางในการที่จะพัฒนาตลาดแห่งชีวิตตลาดแห่งการเรียนรู้นะครับโดยภายใต้การวิจัยการใจทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อน BCG Model นะครับเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากผลิตเข้ารองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่จะพัฒนาหนุนเสริมภาคการเกษตรให้กับพ่อพี่น้องในพื้นที่ของตำบลเมท่าอำเภอเมท่าจังหวัดลำปางฮั่นเนาะ
9: คร
8: ับก็ขอชื่นชมนะฮะในการขับเคลื่อนต่างๆในฐานะที่เฮาก็เป็นพ่อพี่น้องเกษตรกรนะน้องดิม
9: ครับ
8: แต่ว่าไอ้แก้วก็ไปลงตรงนะว่าไหนไว้วันเข้าอุยปุ๋ยวันย้าอย่างต่างๆนะ
9: เออดูทำนาก
8: ันดูทำนากันละฝนตกมาก็ลงตรงลงนะนะคร
9: ับ
8: จากลำปางไปแม่ฮ่องสอนเนาะ
9: ครับ
8: ขึ้นมาเหนือสุดในสยามกันนี
9: ่ขึ้นมาเหนือสุดของภาคเหนือเลย
8: ครับ
9: นะ
8: 1,400กว่าโก้ง
9: โอ้โห
8: ครับหนุ่มหมวกแขนนี่เลยครับสักแสนโก้งเลยเนาะไปมันครับ
9: ไปปิกตัว
8: 5ปีที่ฝาง15ปี
9: โอ้
8: ตีแมงสอนครับเป็นยังอย่างแมงสอน
9: โอ้อันนี้น่าเจือได้ว่าพี่หนุ่มหมอแค้นน่ะอย่าผ่านประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองแมงสอนในโอกาสครบรอบ152ปีนะครับปีนี้นะ
8: ครับ
9: เหล็กน้ำเหมือนกันนะ
8: ครับจังหวัดเก่าแก่เนาะ152นี
9: ่ช่วงเย็นวันนี้ครับนายวิบูลแววบันดิตครับผู้ราชการจังหวัดแมงสอนครับได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับประชาชนห่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุฎณลานข้างศาลเจ้าพ่อขัวเพือกริมลำน้ำแมงสอนเพ
8: ื
9: ่อตีจานเชิญพระอุปคุฎเนี่ยไปประดิษฐานยังหอพระอุปคุฎภายในบริเวณพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองนะครับโดยภายในพิธีดังกล่าวก็มีทางด้านท่านผู้ว่าการจังหวัดแมงสอนเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากลำน้ำแมงสอนท่ามกลางการโปรยข้าวตอกดอกไม้สงน้ำและขบวนแห่งดงามก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานหน้าหอพระอุปคุฎบริเวณลานอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถราชาพร้อมประกอบพิธีขึ้นเท่าทั้ง4และพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่อดีตเจ้าเมืองแม่งสอนครับ
8: ครับ
9: ต่อมาเจ้าช่วงเจ้าวันนี้ครับกับได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน152รูปครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระครบรอบ152ปีเมืองแม่งสอนจากนั้นได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถราชาตามแบบล้านนาพร้อมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองโดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองและประชาชน
8: ครับ
9: ภายในงานค่ำยังมีการแสดงรำไตเฉลิมฉลอง152ปีเมืองแมงสอนนะครับ
8: ครับ
9: โดยชาวไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่กว่า300คนได้รวมรายรำอย่างพร้อมเพรียงนะครับสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองสามหมอกท่ามกลางความประทับใจของผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวครับท่านฟังครับ
8: น้องดีมครับแม่ฮ่องสอน152ปี
9: ครับ
8: ในการสร้างบ้านแปลงเมืองของปีน้องแม่ฮ่องสอนนะ
9: ครับ
8: พะเยาเฮาจะครบ50ปีนี่เหมือนกัน
9: แสดงว่าเฮาเป็นเมืองตีบ่เหมือนเตี่ย
8: บ่เหมือนเตี่ยสำหรับจังหวัดพะเยานะแต่ถ้าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นี่ภูกำยาวโอ้โห7-800กว่าปี
9: ใช่ๆ
8: ครับ
9: ครับ
8: จากแม่ฮ่องสอนก็ยังอยู่แม่ฮ่องสอนนะไปแม่เสลียงครับศูนย์สร้างสะพานพิจิตรนะครับตอนนี้ก็เร่งเสริมต่อหม้อสะพานเบอร์รี่ที่ชำรุดถนนหลวง108เหตุน้ำปลาไหลหลากขาดรถบรรทุกใหญ่ผ่านได้เย็นนี้นะครับซึ่งบริเวณสะพานแม่ล้าหลวงนะครับทางหลวงหมายเลข108กม240บ้านแม่ล้าหลวงอำเภอแม่ล้าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเจ้านี่รถเล็กตีน้ำหนักบ่เกิน21ตันยังคงวิ่งสัญจรได้ปกตินะครับและทางเจ้าหน้าที่มวดทางหลวงแม่ล้าน้อยได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษไม้ที่ทับถมบริเวณต่อหม้อเตรียมซ่อมเสริมต่อหม้อกลางตีชำรุดจากน้ำปลาไหลหลากนะครับเมื่อช่วงเย็นตะวันนี่เนาะก็ทำให้รถใหญ่เกิน21ตันเนี่ยบ่สามารถผ่านได้นะครับโดยทั้งหมวดทั้งหลวงเมล้าน้อยอบต.เมล้าหลวงสภ.เมล้าหลวงฝ่ายปกครองอส.นะครับเมล้าน้อยหญิงต่างๆช่วยกันอำนวยความสะดวกบริเวณจุดสะพานนะครับ ทั้งนี้ครับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานตีหนึ่งพิจิตรบุญนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข108กมตี240ช่วงบ้านแม่ล้าหลวงโดยมีระยะทางก่อสร้างประมาณ5เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2519นี้เดิมสะพานชั่วคราวเนี่ยนะครับได้ทำการถอดไว้10ช่วงและก็มีต่อมอรองรับตรงกลางภายหลังเกิดน้ำปลาไหลหลากทำให้ต่อมอนะครับรองรับตรงกลางล่มนี่นะเป็นเหตุให้บ่สามารถรับน้ำหนักได้ลดลงแต่หัวสะพานชั่วคราวยังคงใช้การได้ทั้งนี้นะฮะรถเล็กยังสามารถสัญจรผ่านได้อยู่นะครับทางศูนย์จะดำเนินการซ่อมต่อหม้อรองรับช่วงกลางในคาดว่าแมลงนี่เย็นวันนี้นะ11พฤษภาคมเนี่ยรถใหญ่จะสามารถผ่านได้ตามปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเน้อที่จะผ่านสัญจรเส้นทางนี้นะครับ
9: ครับ
8: น้องดีมครับ
9: ครับผม
8: 8จังหวัด6ไปละ4ได้ไป6ข่าวเรือแห่ง4จังหวัด
9: 4จังหวัด
8: และ4ข่าวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน2
9: ครับผม
8: เดี๋ยวพักกันสักกรรมป้ากันในช่วงต่อไปครับ
10: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
8: ครับหลังจากที่เราพักฟังจิงเกิลรายการสักสิบวิเนี่ยเนาะยังได้หายใจมาที่ตามข่าวสารของพี่น้องเชียงไฮ้ครับน้องรีมครับ
9: ครับทางผู้อากาศจังหวัดเชียงไฮ้ครับได้นำคณะข้าราชการและหัวหน้าส่วนนะครับห่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
8: ครับ
9: นายชูชีพพงษ์ชัยครับผู้อากาศจังหวัดเชียงไฮ้ครับพร้อมด้วยรองผู้อากาศจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายครับเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพิ่นนะครับ
8: ครับ
9: โดยการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับทางจังหวัดเชียงรายก็ได้มอบหมายจากทางสำนักพระราชวังนะครับเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการและประสงค์นิกรชาวจังหวัดเชียงรายครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้ครับ
8: ครับอันนี้เป็นพี่น้องทางเชียงรายเนาะไปประกอบพิธีกันตรงนี้ด้วยกันน้ำของทางท่านโบราณกันจังหวัดเชียงรายนะครับน้องดีม
9: ทางสำนักพระราชวังเปิ่นไปเป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนในนามของจังหวัดเชียงรายตรงนี้นะครับ
8: จากเชียงรายมาพะเยาบ้านในแก้วครับ
9: ครับ
8: ซึ่งทางจังหวัดพะเยาเฮาเตรียมคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยนะครับลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายลดผุ่มพวงคัดเลือกผู้ประกอบการเซาฮกกันนะครับเตรียมวิ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงพ่อแม่พี่น้องหน้าบ้านนาจองพร้อมกันทุกอำเภอ15พฤษภาคมนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งวันนี้นะครับที่ห้องประชุม1สี่คมคำหนึ่งจันทร์2สารกลางจังหวัดพะเยาฮั่นนะครับท่านผู้ทนาชมพูมิ่งเนาะรองผู้ราชการจังหวัดพะเยาก็ได้มีการประชุมหารือในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายลดผุ่มพวงนี่นะครับเพื่อที่จะเร่งรัดการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาเพื่อถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน้าบ้านหน้าจองกันเลยทีเดียวนะครับโดยในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับโควตาจัดสรรจำนวน26กันด้วยกันโดยจะกระจายกำลังลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ห่างไกลนะครับสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหมุนเวียนกันอีกนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมพบกับกองทัพรถพุ่มพวงราคาประหยัดได้นะครับเด้อด้วยจะมีพิธีเปิดตัวนะครับหรือว่าคิกออฟเริ่มกันพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้9โมงเกินตีว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาเฮาครับน้องดิมเนาะ
9: ครับ
8: ก็เตรียมสตุ้งสตังไว้กันแล้วกันนะครับของดีราคาถูกจากไทยช่วยไทย
9: นะฮะจากจังหวัดพะเยาครับลงมาตังจังหวัดแปรครับ
8: ครับ
9: โดยจังหวัดแปรครับได้เจ้าพิธีหมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาพระบรมราชินีนาถต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลครับ
8: ครับ
9: ที่โรงแรมแพนนครามอำเภอเมืองจังหวัดแปรครับนายสมชัยเริดประสิทธิ์พันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรครับเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายบุปผาพระบรมราชินีนาถโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้งแปดอำเภอพนักงานจังหวัดพนักงานอำเภอนะครับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโน้ตท็อปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมจำนวน55รายเข้าห่วมฮับหมอบดังกล่าวกะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพิ่มมูลค่าและความห่วมสมัยพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีราชประชากัญญาในการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ระดับสากลครับทางนี้ครับทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีราชประชากัญญาครับได้พระราชทานแบบลายผ้าก็คือลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยทรงพัฒนาลวดลายจากลายขอสมเด็จผสมผสานครับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและต่อมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้พระราชทานลายผ้าก็คือลายบุปผาพระบรมราชินีนาถนะครับประเภทผ้าบาติกเพื่อคือช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานอีกทรงคุณค่าช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบและเทคนิคการทอเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยห่วมกับลวดลายโบราณนะครับโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
8: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เขาได้มีการรักษาสืบสานและต่อยอด
9: ครับ
8: แล้วก็อุ้ยง่ายนะครับก็คือผ้าไทยเนี่ยใส่ได้สนุกนะครับ
9: ใส่ได้ทุกโอกาส
8: นะครับจากจังหวัดแปรมาจังหวัดน่านครับซึ่งทั้งจังหวัดน่านเปิดก่อมีการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสวนสาธารณะหนองน้ำครกอีกนะครับมุ่งยกระดับพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
9: ครับ
8: วันนี้นะครับเมื่อเวลา 9:00 นนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนาะก็ได้มอบหมายให้กับทางท่านบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองครกหนองน้ำครก
9: หนองน้ำครก
8: สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใจร่วมกันนะครับหน้าห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านจันทร์ 5 สารกลางจังหวัดน่านท่านนะการประชุมในครั้งนี้ครับก็เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและร่วมกันวิจารณาแผนผังการปรับปรุงทัศนียภาพรอบหนองน้ำครกให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งด้านการออกกำลังกายการพักผ่อนหย่อนใจและก่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมนะครับทางท่านบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าการจังหวัดน่านนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสวนสาธารณะหนองน้ำครกเนี่ยมีศักยภาพสูงในการเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองน่าน
9: ครับ
8: การพัฒนาในระยะนี้จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศเดิมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนี่เนาะหรือว่าUniversal
9: Design
8: นะครับก็คือออกแบบใจร่วมกัน
9: ครอบคลุม
8: ครอบคลุม
9: ทั้งหมด
8: คลุมไว
9: ้
8: นะครับเดี๋ยวถ้าจะได้มีโอกาสแปลงแล้วดีไปเอาเนาะนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวสารจาก8จังหวัดภาคเหนือเฮา10ข่าว10สถานีสวทเฮานะครับส่งมือให้แก้วกับน้องบ่าวริมได้อุเอิ้นบ่เก่ากับพ่อแม่พี่น้องนะครับทราบกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเฮาครับน้อง
9: ครับเดี๋ยวเห็นสักกำเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทางสวทสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและวันพรุ่งนี้ครับติดตามรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกันได้ของทางเจียงไฮ้กับทอง
8: ครับ
9: นะครับ
8: วันนี้ครับผมดีเจชาติสูตรชาติเพียงงานรวยแก้วครับพร้อมกับน้องเบาดีมต้องขอนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือลำลาจับปมีพี่น้องกันไปก่อนครับเดี๋ยวมาป้ากันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านสวัสดีครับ
11: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงตางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทสังขละบุรีดิฉันจริยาปงมังกดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยคุณกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่8กาญจนบุรีควบคุมการผลิตโดยคุณอรรถพรธรรมวิมลผู้อำนวยการสวทสังขละบุรีสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะช่วงตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่2ค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำคุณผู้ฟังไปสารต่อพระราชกรณียกิจและการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของพื้นป่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ท่ามกลางความเขียวขจีของเทือกเขาตะนาวสีณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความลับของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆที่เรียกว่าผู้หนองปลิงที่บ้านท่ามะเดื่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติเป็นแอ่งน้ำลุ่มต่ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีภายในพื้นที่ผู้หนองปลิงจึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำโดยเป็นแหล่งอาศัยของปู่ราชินีที่ยังคงมีให้พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทยและที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าพลุธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสีสันงดงามราวกับอัญมณีปู่ราชินีเป็นปู่สามสีที่มีความโดดเด่นด้วยกระดองสีน้ำเงินม่วงขาสีแดงสดและกามสีขาวบริสุทธิ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งและที่สำคัญที่สุดปูชนิดนี้คือพยานแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงทุกสรรพชีวิตในระบบนิเวศของประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2526ปู่ราชินีถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526บริเวณเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุรพลดวงแขนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดชนิดหนึ่งจากลำธารบนภูเขาในบ้านหนองช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อนำมาเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงพบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกจากนั้นในปี2534ศาสตราจารย์กิติคุณไพบูลย์นายเนตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาธิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกนี้ว่า ทยภูษาสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบพระนามปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์แต่คือเครื่องเตือนใจถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายดูแลรักษาผืนป่าให้เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เหล่านี้ในวันนี้พระบารมีของพระองค์ยังคงคุ้มครองพื้นป่าห้วยเขย่งเมื่อวันที่28เมษายน2569นายสุเมธศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งนำทีมลงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูพุหนองปลิงแหล่งอาศัยสำคัญของปูราชินีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศที่อาจชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวในไทยนี้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานรัฐการเดินทางมาสัมผัสความงามของปูราชินีจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหัวใจนักอนุรักษ์บนเส้นทางผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์มุ่งสู่บ้านอีตองที่ซึ่งธรรมชาติและวิถีชุมชนยังคงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจากดอยสูงถึงพลุต่ำจากพันไม้ถึงปูตัวจ้อยผู้ความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้คือผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในป่าและน้ำปูราชินีวันนี้จึงไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าตามพิกัดดาวเทียมแต่คืออัญมณีที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ทรงปกแผ่คุ้มครองให้ธรรมชาติของไทยยังคงความงดงามและยั่งยืนสืบไปตราบชั่วนิรันดร์

0: งสานต่อพระราชปณิธาน
1: และในช่วงที่2นี้นะคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานนำผู้ฟังทุกท่านค่ะไปรับชมพระราชกรณียกิจสานต่อด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

าเล่าเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ส่งนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยถ้าสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทสกลนครวันนี้ดิฉันจริยาปุงมังกรดีพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้

0: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีมั้ยนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการ

0: การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
2: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติกเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม. .01 มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
7: พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูก็ว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งหรือถูกตีขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ฮื้อละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาผู้คนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
11: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
8: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
12: ่านอ๋อพ่อกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำนะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
8: ข่าวเด่น
14: ข่าวดัง
8: เพลงลูกทุ่งม้วน
13: ในรายการข่าวดีปีเก่า95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ากับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะเจ้าวันนี้ภาคเหนือเฮาก็แม้วันอากาศโดยทั่วไปนี่ก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าเพราะว่าช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนาะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ที่มีกำลังอ่อนลงนะเจ้าก็ลักษณะของลมตังอันดามันตังอ่าวไทยอย่างนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องแจ้งเตือนกันต่อเนื่องนะเจ้าว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนาะเจ้าเนาะระมัดระวังเน้ออันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกฟ้าห้องในช่วงนี้นะเจ้าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่บักแข็งแรงนะเจ้ารวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้เนี่ยหันภาพข่าวเนาะหลายแห่งก็มีน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าขนาดปัจจัยหน้าฝนด้วยนะก่อนน้ำหลากนะเจ้าออกมาแล้วเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่างๆเกษตรกรก็ต้องเตรียมการนะเจ้าระมัดระวังความแข็งแรงต่างๆให้กับไม้ผลพืชผลทางการเกษตรของท่านนะเจ้าเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าโดยรวมแล้ววันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะเจ้าก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีในห่วงระยะเวลาที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะเจ้าอำเภอป่าซางปันว่าสูงสุดนี่34องศานะต่ำสุด21องศาอำเภอเวียงหนองล่องนะเจ้าสูงสุด36องศาต่ำสุดนี่24องศาปริมาณฝนที่วัดได้นี่11มิลนะเจ้าโอ้ตกชัดนักหนา11มิลนี่เนาะอำเภอบ้านฮงสูงสุด33องศาต่ำสุด27องศาฝนตกนี่วัดได้ 6.1 มิลนะเจ้าอำเภอลี้ฝนบ่ตกเอ้ว่ะอำเภอลี้ฝนบ่ตกเอ้ค่ะเพิ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นรายงานว่าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.0 มิลนะเจ้าอากาศร้อนสูงสุดที่32องศาต่ำสุดที่23องศาอำเภอบ้านทินะเจ้า33องศาต่ำสุด22องศาฝนตกวัดได้20มิลโอ้20มิลนี่ก็นักนะเจ้านักพอได้เหมือนกันนะเจ้าอำเภอแม่ทาตกนักเลยเปิ้ลวัดได้28มิล นะเจ้าร้อนสุดใน33เย็นสุดเนี่ย22องศา ที่ไหนแหมเนี่ยตีโอ้สารกลางแห่งใหม่ฝนตกนักเหมือนกันนะเจ้า 20.5 มิล เอ้นะตามที่เปิ้ลรายงานข้อมูลนะเจ้าเรื่องของปริมาณฝนอุณหภูมิต่างๆในช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็เป็นค่าเฉลี่ยนะเจ้าของวันที่11พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าประมาณการนะเจ้าเนาะคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าแจ้งเตือนกันด้วยความห่วงใยนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อูจากประชาสัมพันธ์กันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าโคโมฟังดูแลโคโมฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนอฟังข่าวด้วยกันนะเจ้าฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารอะไรอย่างก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกเล่าเพื่อกันได้ฟังโดยนะเจ้ามีสาระความรู้นะเจ้าในเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะเจ้าก็จะเอามาแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการกันต่อยนะเจ้าติดตามกันได้กับรายการวิทยุต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุน FM 95 MHz นะเจ้าอย่าลืมแอปพลิเคชัน NBT Plus นะเจ้าโหลดกันหรือยังดีเจออยนี่ใจแล้วก็ติดใจเลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าแค่มีอินเทอร์เน็ตท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะเจ้า ก็สามารถที่จะหาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนได้เลยนะเจ้าได้เลยทุกที่ทุกเวลาเนาะฟังวิทยุสดๆกันได้เลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าใช้งานง่ายมากๆเนาะฝากโหลดกันตัวละกันนะเจ้าทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าอ่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วก็คนละครึ่ง plus นะเจ้าสวัสดีกัน plus นี่เนาะ plus เนี่ยยังล้ำเหลือนะตะกี้ก็ NBT plus บ่ใช่กะอีนะ NBT plus นะมาไทยช่วยไทย plus นะเจ้าคนละครึ่ง plus นะสวัสดีกัน plus คืออีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้านายเอกนิติธันประภาสเจ้าบอกว่ากระทรวงการคลังตอนนี้เตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะเจ้าคือสัปดาห์นู่นสัปดาห์ถัดไปก็จะมีเป้าหมายในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมเพื่อเฮือตันเริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนในส่วนของโครงการ2โครงการหลักๆโครงการแรกคือโครงการคนละครึ่ง plus นะเจ้าก็จะมีการยกระดับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมเจ้าจะมีวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งเฮือจ่าย4เดือนเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละ 1,000 บาทโดยเปิ้นจะเฮือสัดส่วนการจ่ายเงินเนี่ยรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เงิน100เนี่ยนะประชาชนจ่ายคนเดียว40นะเจ้ารัฐบาลจ่ายเฮือ60จ่ายเฮือนักกว่ากูเตือนมาคนละครึ่งเนาะแต่นี่คือคนละครึ่ง plus นะเจ้าเพราะว่ารัฐช่วยจ่าย 60% เดี๋ยวจะมีการเปิดทื่อลงทะเบียน1สัปดาห์นะเจ้าจำนวน30ล้านสิทธิ์เนาะเดี๋ยวหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็คงจะชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้นนะเจ้านอกจากนี้ก็มีโครงการเติมเงินผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติโดยจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคือแหม700บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยได้300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเฮือ4เดือนด้วยกันนะจ๊ะก็จะครอบคลุมกลุ่มผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรนะจ๊ะเพื่อใช้จ่ายในบัตรเนี่ย 100% บาได้แบบว่าร่วมจ่ายแต่อันตะอีนะจ๊ะ 1,000 นี้ท่านจะซื้ออย่างก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะแต่กดเป็นเงินสดออกมาก็ได้เนาะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะจ๊ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ13ล้านกว่ารายลดลงเล็กน้อยนะเจ้าคือลดลงไปประมาณ 200,000 รายเนื่องจากว่ามีการคัดกรองจำนวนผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเป้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางของดิจิทัลทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่ตอนนี้กำลังพิจารณาเพิ่มเติมอยู่นะเจ้าอันนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าว่าเดียวทางกระทรวงการคลังจะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งคนละครึ่ง plus ในระดับแล้วก็โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาแล้วก็คาดว่าอาจารย์25พฤษภาเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้วเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยในวันที่1มิถุนายน
นะจ๊ะ1มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังนะจ๊ะติดตามข่าวสารด้วยกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะพลาดข่าวสารประการใดนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าในโครงการมาตรการสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะเจ้าเราจะรีบมาแจ้งแล้วก็มารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแน่นอนนะเจ้าเนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปุนเฮานะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะเจ้าก็ต้องเรียนว่าเป็นแฮม1วันนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นแฮม1วันนะเจ้าที่ต้องบันทึกไว้เนาะในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเจ้าตั้งแต่ช่วงเจ้าวันนี้ก็มีรายงานนะเจ้าเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีนะเจ้าทักษิณชินวัตรนะเจ้าได้รับการพักโทษนะเจ้าแล้วก็ปล่อยตัวออกจากเรือนจำโดยมีเงื่อนไขนะเจ้าในเรื่องของการติดนะเจ้ากำไล EM ตัวเนาะหลายท่านทราบการรายงานข่าวสารวันนี้ต่อเนื่องนะเจ้าก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันตั้งแต่เจ้าวันนี้เลยนะเจ้าเพราะว่าก็มีทั้งมวลชนเสื้อแดงนักการเมืองนะเจ้าที่หลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเจ้าก็ไปรอต้อนรับเนาะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะเจ้าของพรรคการเมืองเพื่อไทยเนี่ยนะเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเนาะซึ่งก็เช้านี้นะเจ้าก็มีรายงานการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะเจ้าก็มีทั้งมวลชนเสื้อแดงนะเจ้าแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะเจ้าครอบครัวแล้วก็นักการเมืองต่างๆก็ไปรอต้อนรับนะเจ้าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะเจ้าซึ่งก็ออกจากเรือนจำตั้งแต่เจ้าเลยนะเจ้า 7:40 นาทีเดินออกจากเรือนจำสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวทันทีที่นายทักษิณก้าวข้ามประตูเรือนจำนี่นะนางสาวแพทองธารชินวัตรนะเจ้าอดีตนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วก็นางสาวพินทองธารชินวัตรนายคุณากรวงขออภัยอ่านชื่อเป็นผิดนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงอ่ะเป็นเนี่ยนามสกุลต่อตายเนาะลูกสาวของเปิ้ลนะจ๊ะทั้งสองคนก็โผล่เข้าไปกอด อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะจ๊ะบุตรชายเนาะลูกเขยลูกสะใภ้หลานนะจ๊ะก่อไปโผล่กอดกันตามที่มีการปรากฏภาพทางสื่อสารมวลชนต่างๆนะจ๊ะก็ในเรื่องของคดีนะเจ้าที่นายทักษิณต้องรับโทษจริงๆแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย3คดีด้วยกันนะเจ้าตามคดีพิพากษาต้องโทษรับโทษจำคุกทั้งหมด8ปีโดยนายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวเมื่อวันที่22สิงหาคมทันทีที่เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะเจ้าแต่ว่าในช่วงดึกของวันเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานว่าถูกส่งตั๋วไปโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ามีโรคประจำตัวกำเริบแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรื่อยมาต่อมาในวันที่31สิงหาคม2566นะเจ้าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีเพื่อจะได้ใช้ความหูความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติสังคมและประชาชนจามตีไหนทักษิณได้ยื่นทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะเจ้าก่อนที่วันที่18กุมภาพันธ์2567นะเจ้านายทักษิณเดินทางจากโรงพยาบาลเพื่อไปคุมประพฤติที่บ้านจันทร์สองล่านะเจ้าเนื่องจากเข้าเกณฑ์พักโทษเนื่องจากว่าเป็นนักโทษที่มีอายุ70ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวร้ายแรงนะเจ้าทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเรื่องของการรับโทษของนายทักษิณว่ามันเป็นไปตามกฎหมายก็นะเจ้าจนในที่สุดเจ้าคุณผู้ฟังนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้เข้ายื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนการบังคับโทษซึ่งศาลฎีกาได้รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการไต่สวนซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจต่างๆจนกระทั่งเมื่อวันที่9กันยายนนะเจ้า2568ศาลฎีกาได้นำตัวนายทักษิณเนี่ยนะเจ้ากลับไปจำคุกเป็นระยะเวลา1ปีโดยบันนับวันรวมช่วงเวลาที่พักรักษาตัวชั้น14
ก็เลยทำให้นายทักษิณนั้นต้องกลับเข้าสู่เรือนจำคลองเปรมอีกครั้งจนถึงวันนี้นายเจ้าได้รับโทษมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา8เดือนหรือ2ใน3ของจำนวนโทษที่ได้รับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์การพักโทษนายเจ้าคณะกรรมการพักโทษของกระทรวงยุติธรรมนั้นมีมติอนุมัติพักโทษนายทักษิณรอบที่2โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องสวมใส่กำไร EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและจะต้องมีการรายงานตัวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยบัตรได้รับอนุญาตจนถึงวันที่9กันยา2569นะเจ้านี่ก็เป็นแฮมบทหนึ่งเนาะของประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนะเจ้าคณะที่การตั้งกรมราชทัณฑ์นะเจ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ชี้แจงนะเจ้าว่ากรณีคุณสมบัติการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายพักโทษนะเจ้าคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำนะเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอย่างเอ็นอาจารย์เพิ่นเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ยับยั้งการพักการลงโทษของนายทักษิณโดยระบุว่าการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดและบิดเบือนคำสั่งของศาลฎีกากรมราชทัณฑ์นะเจ้าชี้แจงว่าประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่านายทักษิณเนี่ยอยู่ในขบวนการบังคับโทษโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นผู้กระทำผิดวินัยต้องขังนั้นนะจ๊ะวินัยระหว่างต้องขังเนี่ยการพิจารณาคุณสมบัติในการพักการลงโทษต้องอาศัยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและก็สถานะคดีตามที่ปรากฏโดยชัดแจ้งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลรวมทั้งข้อมูลทางราชทัณฑ์ที่เป็นทางการปัจจุบันเนี่ยก็บ่ได้ปรากฏว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่วินิจฉัยว่านายทักษิณเนี่ยได้กระทำผิดวินัยหรือความผิดอาญาระหว่างการถูกคุมตัวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและก็ระเบียบของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษซึ่งจากที่ประชุมของคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำและก็เอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษของนายทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดวินัยตรงนี้นายจ๋าเพราะฉะนั้นคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษก็พิจารณาแล้วว่ามันก็มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560นายจ๋ากฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ. 2562และตีแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนายจ๋าก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพักการลงโทษได้นายจ๋าเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์เพื่อนก็ยืนยันตามข้อมูลข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆว่ากรณีพักการลงโทษของนายทักษิณเนี่ยเป็นไปตามประกาศของกรมราชทัณฑ์นะจ๊ะที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะลักษณะต้องห้ามวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะจ๊ะว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังบ่ได้เป็นข้อกฎหมายในการพิจารณาพักการลงโทษแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบ่ได้มีการเอื้อประโยชน์ที่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะนะเจ้าซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายเป็นประจักษ์สำคัญอย่างเคร่งครัดนะเจ้าเปิ้นก็ยืนยันว่าบ่ได้มีการมอบความพิเศษเนาะให้กับคนนั้นคนนี้นะเจ้าก็ปฏิบัติตามการดำเนินการนะจ๊ะมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศนะจ๊ะซึ่งเงื่อนไขของนายทักษิณนั้นก็เข้าเกณฑ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้นะจ๊ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เนาะของวันที่11พฤษภาคม2569ที่คงต้องหยิบยกกันมาเล่าสู่อู้จักกันฟังนะจ๊ะในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95เจ้าคุณผู้ฟังคลื่นคลื่นนี้มีแต่สาระนะเจ้าแล้วก็งานเพลงเพราะๆตลอดเลยเนาะนะเจ้าเพิ่นว่าโอ้ดีเจนี่จังจัดหาเพลงจังจัดหาเนื้อหามาเล่าให้ฟังแต่อีนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ด้วยความห่วงใยกันเนาะเฮาก็อู้กันไปนะเจ้ามีเนื้อหาข้อมูลข่าวสารอันใดก็มาประชาสัมพันธ์บอกกันในช่วงของรายการนะเจ้าช่วงนี้คงจะต้องได้เน้นย้ำกันเรื่องของสุขภาพสักหน่อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าโรคไข้เลือดออกก็ถือว่าเป็นโรคที่จะมากับเนี่ยเจ้าช่วงที่ฝนตกนักขึ้นนักขึ้นเนี่ยเนาะมันจะมีก็อึงนะมันจะมีก็เห็ดทอบนะนะเจ้าก็จะมีตึงแมงเม่าเนาะออกมาเนาะแมงมันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ยุงเนาะยุงก็น่านะเจ้าเปิดเทอมแล้วตัวนะเจ้าในระยะนี้เนาะต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการปลอดภัยจากยุงลายนะเจ้าด้วยมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บห้องเรียนเก็บบ้านคือปลอดโปร่งเป็นระเบียบลดจุดอับที่ยุงชอบเกาะพักนะเจ้าเก็บขยะทิ้งขยะลงถังที่มีฝาปิดมิดชิดโดยเฉพาะภาชนะที่น้ำขังได้เนี่ยนะเจ้าต้องปิดถึงมิดชิดเก็บน้ำปิดฝาภาชนะกับเก็บน้ำเทน้ำขังทิ้งแล้วก็สำรวจลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันนะเจ้ามาตรการเดียวเนี่ยป้องกันได้ถึง3โรคนะเจ้าทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะเจ้าเนาะก็ต้องระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันให้นักขึ้นนะเจ้าซึ่งในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องเรียนว่าอัตราการป่วยในปี2569เนี่ยเปิ้นคาดการณ์กันว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะพบนะเจ้าโรคไข้เลือดออกมากขึ้นถ้าหากว่าเฮาบ่ได้มีมาตรการบ่ได้มีการป้องกันและควบคุมโรคนะเจ้าในช่วงที่อาจจะก่อให้เกิดยุงลายนักๆอาจจะก่อให้เกิดการแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดจริงๆนะเจ้าถ้าสังเกตดูช่วงนี้ถ้าเกิดมีอาการไข้นะเจ้าไข้สูงเฉียบพลันมากกว่า2วันเนาะปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารนะเจ้าหรือมีผื่นแดงตามร่างกายเนี่ยต้องกินยาลดไข้ในเบื้องต้นต้องใช้พาราเซตามอลนะเจ้าแต่ถ้าเกิดกินแล้วไข้มันกลับมาลดเนาะอันนี้บ่ควรซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาในกลุ่มบูเฟนไดโคฟีแนคแอสไพรินหมู่นี้นะเจ้ากินแล้วมันจะทำให้มีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารแล้วก็ยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะเป็นไข้เป็นเมื่อยอย่างอาการที่บอกไปนะจ๊ะหรืออาการอาเจียนเยอะเอนะมีเลือดออกตามไรฟันจุดเลือดตามผิวหนังเนาะหมู่นี้ต้องหาคุณหมอนะจ๊ะรักษากับคุณหมอต้องดูแลตัวเก่าให้ดีนะจ๊ะรักษาตัวเก่าให้ดีถ้าเกิดเป็นไปแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าช่วงเนี้ยยังก็บ่มีอันก้าอีนะเขาก็ต้องไม่ประมาทเนาะตั้งกาดไว้ให้ดีนะเจ้าเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเราจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านบริเวณบ้านต่างๆเพื่อมีน้ำขังนะเจ้าป้องกันตัวเก่าจากการถูกยุงคบลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัวในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะเจ้าในช่วงที่เปิดเทอมแบบนี้เนาะละอ่อนน้องๆ นักเรียนบางทีไปโรงเรียนเจอกันนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีอาการในเรื่องของการติดต่อกันมายุงคบต่อกันมาอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็อาจจะมาต่อกันที่บ้านแหมก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของโรคไข้เลือดออกอย่างเดียวไข้หวัดใหญ่นะเจ้าไข้โควิดอะไรอย่างต่างๆเนาะดูแลระมัดระวังป้องกันนะเจ้าสุขภาพร่างกายกันให้ดีวันก่อนท่านผู้ว่าถามว่าหูก่อนว่าการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยด้วยความห่วงใยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเนี่ยดูแลอย่างใดเอนะก็ทั้งอันดับแรกเลยคือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าอั
ันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะชาวต้องนอนหลับเพื่อได้ถ้านอนแบบปอเนี่ยร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเฮามาเป็นสเต็ปสเต็ปนะเจ้าขุนผู้ฟังอันดับแรกเลยคือต้องนอนให้เพียงพอเนาะตื่นมาแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์เจ้ากินอาหารให้ครบ5หมู่เนาะเสริมวิตามินซีกะอะหยังกะพืชผักผลไม้นะเจ้าโปรตีนเนาะต่างๆคืออยู่ในสัดส่วนในการกินให้ครบถ้วนกับสารอาหารทั้ง5หมู่นะเจ้าแล้วก็สุดท้ายประการสำคัญคือออกกำลังกายตามสมควรเนาะแต่ละท่านก็จะมีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปนะเจ้าแต่ก็ออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะต้องออกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะเจ้าก็จะเป็นสเต็ปเลยรูปเลยนะเจ้านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นมา ก็กินอาหารที่มีประโยชน์ข้ามมาก็ออกกำลังกายตามสมควรเจ้าข้ามมาดึกมาก็โอ้มันเพลียมันได้ออกกำลังกายรับดีเอนะ ก็จะวนกันไปจะอั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้ารักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นอุณหภูมิที่คงที่เนาะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะเจ้าบางทีอากาศนอกอาคารนั้นร้อนนะอยู่ในห้องจัดรายการในยังดีจะออยอยู่ในห้องจัดรายการเดี๋ยวนี้เปิดสำล้างแอร์ใหม่เย็นคุณผู้ฟังเย็นจิ๋วๆนะเจ้าเดินเตลออกไปนอกห้องทรงก็อาจจะอากาศก็อุ่นมาหน่อยร้อนมาหน่อยเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นก็รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ดีบ่คือร้อนไปบึดร้อนบึดหนาวบึดร้อนบึดหนาวบึดฝนตกค่ำเนี่ยนะเจ้าอันเนี้ยก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะอ้าวถ้าจะได้ลวดลากันไปเพียงตะอีละเวลาเสี้ยงเห็นแล้วคุณผู้ฟังจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังจ้าเดี๋ยวติดตามรายการที่น่าสนใจจากต่างสถานีกันได้ต่อเนื่องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าที่นี่วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับพอติดพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนเร่งกระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะสงสัยนะคือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันจะไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ

0: เยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้ได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอกแล้ว
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการการกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านนายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายรัฐพงศ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
4: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะครับในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
3: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
5: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเง ื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
3: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาประทุมมารายงาน
2: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
6: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า 85% เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักพันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจา จะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นเดวิดเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไป ปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
10: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลภาสุภาสมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนบราสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่า รัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับก็ เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็เรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกันเยอะมากนะแล้วก็เป็นกีฬาที่หลายประเภทรู้ผลนะรู้ผลว่าใครจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ11พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับก็ในส่วนของกีฬาที่น่าสนใจเริ่มต้นที่ไปแสดงความยินดีก่อนนะกับทางด้านของโปรจิโนอัธยาทิติกุลนะครับป้องกันแชมป์คว้าแชมป์มิสโซโฮอเมริกาโอเพ่น2สมัยติดต่อกันนะครับสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์นะครับโดยโปรจิโนอัธยาทิติกุลนะฮะแชมป์มิสโซโฮอเมริกาโอเพ่น2026นะครับที่สนามเมาเทนรีดคันทรีคลับนะฮะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันกันตั้งแต่วันที่7ถึง10พฤษภาคมสกอร์รวมนะครับ4วัน13อันเดอร์พาร์นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จก็คว้าแชมป์รายการเมื่อปีที่แล้วนะในปี2025คราวนี้คว้าแชมป์อีกนะครับเงินรางวัลนี่เกือบ $500,000 นะครับ487,500ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินก็ 15.7 ล้านบาทนะครับเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ของเธอในปีนี้ต่อจาก Honda LPGA Thailand นะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่9นะครับในการเล่นอาชีพเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรจิโน่ด้วยนะครับส่วนที่2รายการนี้เป็นของหยินร่วนหนิงนะอดีตมือ1ของโลกชาวจีนนะจบที่2นะฮะ9อันเดอร์พาร์นะครับของไทยคนอื่นๆเนี่ยโปรเมียวปัจจารีอนันต์นฤกานะครับ25ร่วมโปรเปียโนอภิชยายุบล38ร่วมและ48ร่วมคือโปรธิดาภาสวรรณปุระนะครับ45ร่วมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาแล้วนะครับนะเมื่อขออภัยเดินทางกลับตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกนะครับนะเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี2569นะที่เมืองอิสเมอิลียาประเทศอียิปต์นะครับก็เดินทางมากลับมาถึงไทยเมื่อวานนี้นะฮะแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับมีท่านของคุณปัทมาลำเต็มรองเลขาธิการและแห่งเรียนยิกสมาคมนะครับแล้วก็พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มีทีมงานของสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาแล้วก็มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่นักกีฬาเราได้เหรียญนะไม่ว่าจะเป็นธนพรแซ่เตีย3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมนะณัฐฐาแก้วน้อย3เหรียญเงิน53กิโลกรัมหญิงนะครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงิน48กิโลกรัมหญิงสุธาชนีแก้วสิงขร1เหรียญทองแดงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็ณัฐฐานิชาสารณัฐฐานิชาการเกษนะครับน้ำหนักรุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็ณัฐธิดารอบรู้น้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนอย่างพิมพ์สิริแก้วแอนนิภาภูลทานะครับแอนนิภามูลทาแล้วก็ขวัญชัยนุ่มนะครับทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลก็บอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ถือว่าทำงานตามแผนเลยนะครับนั่นในการเตรียมฝึกซ้อมมาแล้วเราก็ทำได้เต็มที่ในตามแผนที่เราได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ย เราก็มีแผนนะครับในการส่งนักกีฬาทั้งระดับยุวชนเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนนะไปส่งแข่งขันรายการอีกหลายรายการและที่สำคัญก็คือการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับนาโกย่าไอจิ2026ที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องของแบดมินตันระดับโลกครับ Toyota Thailand Open 2026 Presented by VictorHSBC BWF World Tour Super 500นะครับหลังจากที่แถลงข่าวกันมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันที่12พรุ่งนี้นะครับรอบควอลิฟายนะครับ 12-17 พฤษภาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมกันนะครับก็คุณผู้ฟังครับไฮไลท์สำคัญของ Toyota Thailand Open 2026นะทีมการแถลงข่าวกันเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับนักกีฬามือหนึ่งของโลกจากจีนเนี่ยชิยู่ฉีนะอันโทเซ่นนะครับมือ3จากเดนมาร์กโจเทนเฉินมือ6ของโลกจากชาติไทเปแชมป์เก่าเมื่อปี2019มาด้วยนะของเราวิลกูรูดฟิทิสารนะครับเมรัชนกอินทนนท์นะครับแล้วก็อดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับเมสุมนิดาเกตทองมือ14ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024แล้วก็
แล้วก็แชมป์ยูนิคสวิสโอเพ่น2025นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มิวพรประวิโชชูวงมือ8ของโลกเจ้าของแชมป์ Princess สิริวัณณวรี Thailand Master 2025เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300แล้วก็รองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2025มาครบเลยนะครับคู่ผสมบาสกับเฟมโอโม่กับปอป้อนะลงแข่งขันกันนะนักกีฬาหลักๆของเราลงแข่งขัน13พฤษภาคมนะส่วนหลายๆประเภทเราแข่งในรอบควอลิฟายในวันแรกก่อนนะครับนะวันพรุ่งนี้นะครับ12นะครับซึ่งการแข่งขัน Thailand Open 2026นะถ่ายทอดสดแบบไม่ได้รายการนี้ก็ทาง True Vision เขาถ่ายทอดสดนะครับติดตามชมกันไทยเริ่ม พรุ่งนี้นะครับ12พฤษภาคมนะ9นาฬิกาเป็นต้นไปที่นิมิบุตรกรุงเทพมหานครนะฮะรถไฟฟ้าไปถึงรถเมย์ก็73กไก่204ผมจำได้2สาย15หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับที่ผ่านสนามกีฬาแห่งชาติหรือลงมาบนคลองก็ได้ฮะเข้าห้างมาบนคลองเย็นๆแล้วก็เดินทะลุเข้าไปชมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายของผู้สนับสนุนนะครับวิกเตอร์คุณหญิงปฐมาลีสัตกุลนะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับวันก่อนมาร่วมในการแถลงข่าวแล้วก็เป็นเกียรติในการเซ็นสัญญาร่วมกับวิกเตอร์นะที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับไปชมแล้วก็ทำกิจกรรมหน้าสนามได้เลยนะครับสุขมากนะแล้วก็ทางโตโยต้าก็มีบูธของโตโยต้าด้วยนะครับผมมีบัตรอยู่นะครับขอบคุณทางด้านของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที่มอบบัตรให้เป็นบัตรที่คุณผู้ฟังที่ให้1คน2ใบนะแต่ต้องมาอยู่กรุงเทพมารับเองดีกว่านะฮะต้องขออภัยคุณฟังที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะเป็นบัตรในรอบ32คนแน่นอนดูรอบนี้ดูได้ทั้งวันนะแล้วก็ดูนักกีฬาไทยด้วยคือรายการแบบซุปเปอร์500เนี่ยการที่คาดหวังว่านักกีฬาไทยจะผ่านเข้าชิงรอบรองรอบชิงยากจริงๆนะพวกเสือสิงกระทิงแรดจากญี่ปุ่นจากอินโดนีเซียจากเดนมาร์กมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็แข่งๆจีนเกาหลีใต้นี่แข่งทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าดูรอบ32คนในวันที่13หรือว่ารอบ16คนนะวันที่14เนี่ยนะครับได้ดูเชียร์นักกีฬาไทยแน่นอนนะผมมีอยู่อย่างละ10ใบนะครับนะใครที่อยู่ในกรุงเทพอยากมาดูผมให้2ใบต่อคนนะท่านละ2ใบนะวันที่13นะครับก็คือรอบ32คนสุดท้ายแล้วก็วันที่14รอบ16คนสุดท้ายนะครับใครที่มาทักทายอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอยากจะดูจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าแฟนๆรายการที่อยู่ต่างจังหวัดขออภัยนะผมอยากให้มารับที่ทำงานนะวันรอบ32กับรอบ16นะครับแล้วก็มีเป็นการขันที่น่าชมนะครับสำหรับแบดมินตันรายการนี้นะครับนี่บัตรอยู่นี่ขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและส่งบัตรมาให้นะครับนะติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ผมเลยก็ได้นะครับณัฐนนท์ชูเมืองนะครับนะก็เข้าชมกีฬาแบดมินตัน1คน2ใบและเลือกจะชมวันที่13ก็ได้14ก็ได้ไม่มีปัญหาคืออยากจะบอกให้ชมวันนี้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับนักกีฬาไทยแข่งได้ชมได้ทุกคู่ของนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันเลยนะฮะพอดีพอรอบ8ปั๊บนักกีฬาไทยบางคนก็ตกไปแล้วเงี้ยอย่างน้องเมย์น่าเจอกับจับฉลากเมซ้ายจับฉลากเจอกับน้องพิงค์พิชามนน่ะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมั้ยล่ะรอบแรกก็เจอกันแล้วนะโอ้ถ้าไม่ได้ดูรอบแรกน้องพิงค์อาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือน้องเมซ้ายอาจจะไม่ได้เข้ารอบก็ได้นะนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็รอติดตามกันสำหรับแบดมินตันรายการนี้นะฮะ Thailand Open นะครับก็รายการใหญ่นะครับThailand Open 2026นะครับ World Tour Super 500นะครับมาที่ฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงของเรานะฮะฟุตบอลชายยู17ปีเนี่ยโอ้โหตกรอบไปแล้วแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดแพ้ทาจิกนะ02แล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนมันก่อน02นะเจอกับพม่านะครับอ๋อนะก็ต้องลุ้นนะฮะก็นัดสุดท้ายตกรอบทั้งคู่อ่ะแต่เรามีความหวังเล็กๆนะเพราะกาตาร์มันเจ้าภาพต้องลุ้นให้กาตาร์เข้ารอบหรืออะไรก็แล้วแต่ลุ้นหลายเด้งอ่ะนะครับนะยู17ปีของเราก็ดูแล้วก็ยากนะเอาว่าตกรอบแล้วกันนะครับแพ้ไป2นัดรวดเหลือ1นัดเจอกับเมียนมาขอกำลังใจนะครับขอ3แต้มนะในการกลับมาบ้านนะครับส่วนทีมหญิงของเรา U17 ปีนะฮะรอบน็อกเอาท์นะโอกาสที่จะเข้ารอบในการเจอเกาหลีเหนือเนี่ยผมบอกว่ายากนะครับนาทีนี้เนี่ยแข่งครึ่งแรกไปแล้วเนี่ยผ่านไปเจอเกาหลีเหนือยิงไป3ประตูนะครับเกาหลีเหนือยิงไทยนำไป 3-0 นะในครึ่งแรกนะในฟุตบอลหญิงรอบรองรอบน็อกเอาท์นะฮะยูจองยางยูยิง2ประตูนาทีที่17และ20กองหลังของเราอริสราแต้มสกุลก็สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับนะไทยยู17ปีของเราก็ตามหลังเกาหลีเหนือ03นะครับก็แพ้คราวนี้ก็ตกรอบแหละนะครับยอมรับสภาพนะครับส่วนฟุตบอลนะครับฟุตบอลเมื่อวานนี้นะไทยลีกก็ได้แชมป์เรียบร้อยบุรีรัมย์ก็ฉลองแชมป์แล้วนะครับนัดสุดท้ายเล่นกันแบบสบายๆเสมอลำพูน 1-1 นะครับก็ยิงนำไปก่อนแต่ท้ายเกมลำพูนก็ตีเสมอนะครับก็มอบถ้วยมอบแชมป์กันคุณเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรทางด้านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ไปมอบนะถ้วยรางวัลนะฮะเงินรางวัลก็โอ้โหเยอะ
เยอะเลยทีเดียวนะครับลำพูนเสมอ1-1นะครับพลังการก็นัดสุดท้ายตกชั้นนะครับแพ้ราชบุรี0-1 BG ปทุมชนะประจวบ3-0อยุธยาแพ้ท่าเรือ1-4นะครับท่าเรือยืนที่2เลยนะแล้วก็ชลบุรีชนะนครราชสีมา2-1นะครับนครราชสีมาก็ตกชั้นไปนะครับส่วนสุโขทัยรอดนะครับนัดสุดท้ายเอาชนะเมืองทอง3-0นะฮะลูกแรกยิงเข้าไปเนี่ยมีดราม่ากันนะครับฟาวไม่ฟาวแฮนด์ไม่แฮนด์ต้องดู VARกันยาวเลยสุดท้ายกรรมการให้สุโขทัยได้ประตูนะครับแล้วก็เมืองทองก็เป๋เลยเมืองทองเพียงแค่เสมอนะแต่ว่าสุโขทัยต้องชนะแล้วก็สุโขทัยนำไปก่อน 1-0 หลังจากนั้นสุโขทัยก็ได้ประตูที่2และ3ปิดกล่องครับเมืองทองอดีตแชมป์ทีมที่คว้า3แชมป์ใน3ฤดูกาลนะครับมาจากถ้วยคอนะแล้วก็มาจากดิวิชั่น2ขึ้นสู่ดิวิชั่น1ได้แชมป์นะแล้วก็แชมป์ในประเทศหลายแชมป์สุดท้ายมีสูงสุดก็ต้องมีต่ำสุดครับเมืองทองตกชั้นนะครับนะตกชั้นไปเล่นดิวิชั่น2ตกชั้นก็เหมือนบีจีปทุมที่เคยตกเหมือนกับชลบุรีที่เคยตกนะครับขอกลับไปตั้งหลักในดิวิชั่น2และไทยลีก2แล้วรอขึ้นมานะครับบุรีรัมย์คว้าแชมป์70คะแนนนะครับการท่าเรือที่2 60นะฮะราชบุรี59บีจีปทุม52นะครับแบงคอกยูไนเต็ด50ประจวบ45เชียงราย40ชลบุรี39ระยอง37อยุธยา32อุทัยธานี31ลำพูน29สุโขทัย28เนี่ยที่ยังอยู่ต่อนะครับทีมที่ขึ้นมาแล้วคือราศีสไลด์กับศรีสะเกษส่วนปัตตานีนะครับจะชิงกับหนองบัวพิชยะนะครับนะว่าใครจะได้อีกทีมหนึ่งขึ้นมานะครับบุรีรัมย์แชมป์เนี่ยได้10ล้านนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทฤดูกาลหน้านะครับนะก็ส่วนการท่าเรือนะก็ได้รองแชมป์นะครับได้3ล้านบาทก็จะได้เข้าแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกเช่นเดียวกันนะครับนะการท่าเรือเขามองสนามไว้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนะเป็นสนามแข่งขันนะฮะฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับทั่วเอเชียขอไปนะส่วนราชบุรี FC ได้อันดับที่3เงินรางวัลล้าน5นะครับพอแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เงินรางวัลก็ลดหลั่นกันไปนะก็ลดหลั่นกันไปนะครับนะฮะก็ทยอยกันไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะเรื่องของความเร็วนะการขันโมโต GP ที่เลมองนะครับฝรั่งเศสนะครับรอบเมนเรสนะครับก็แชมป์เป็นของอดีตแชมป์นะฮอกเก้มาตินหลังจากที่รอบสปินเรสก็คว้าแชมป์มานะครับก็ฮอกเก้มาตินนะทีมแอพิเลียโรงงานนะฮะก็แซงเพื่อนร่วมทีมนะฮะมาโกเบเชตตินะคนที่มีคะแนนรวมอยู่นะเข้ามาเป็นที่1นะครับแข่งกัน27รอบนะครับได้ทั้งสปินเรสแล้วก็ทางด้านของเมนเรสนะครับมาโกฮอกเก้มาตินอดีตแชมป์นะครับจากทีมแอพิเลียโรงงานที่2มาโกเบเชตตินะครับนะแล้วก็ที่3เนี่ยเป็นไอโอกุระอย่างญี่ปุ่นนะแท็กเฮ้าส์ฮะนะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกเลยมั้งนะได้อันดับที่3ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับทางด้านของไอโอกุระนะครับส่วนคนทำเวลาดีที่สุดนะในรอบควอลิฟายจากอันดับเดฟานเชสโกบันยาย่านะออกตัวหัวแถวแต่ว่าแข่งไปแค่ไม่กี่รอบอะก็หลุดพื้นที่นะมีล้มด้วยมีออกแฉลบแหละนะแล้วก็หลุดไปอยู่ท้ายๆนะครับนะสามต่อไปของ MotoGP ก็บาร์เซโลนานะครับ 15-17 พฤษภาคมนะครับไม่มีมาร์กมาร์เกสนะครับมีการบาดเจ็บอย่างที่ผมบอกนะครับก็บาดเจ็บที่เท้าขวามีกระดูกแตกนะครับสนามเลอมองไม่ได้ลงแข่งขันนะครับศรีลังกาล้มลงไปแล้วก็จะพักต่ออีกสนามหนึ่งก็คือสนามที่บาร์เซโลนานะครับมาร์กมาร์เกสนะครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่เจ็บของมาร์กมาร์เกสมากนะคือทั้งแขนทั้งขาไม่มีที่ผ่าแล้วล่ะนะแขนหักขาหักกระดูกแตกมีครบเลยนะแลกขึ้นมานะแชมป์โลกเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะแลกขึ้นมากับอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเกิดล้มอะไรขึ้นมานะฮะเจ็บเยอะจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับมาร์คมาร์เกสนะครับบ้านเราเชียร์มาร์คเยอะมาเลข93นะครับทางฝั่งของบ้านเรานะครับเอเชียรถเรซซิ่งรอบแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับสนามที่2เรสที่2ครับก็โอ้โหระเบิดความมันเลยนะกีฬาของเราขึ้นโพเดียมกันนะฮะเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2เรสที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับในรุ่น 1000cc นะก็แชมป์เป็นของฮาฟิซซายารินนะครับ
ค่าย JDT Racing นะครับขับดูคตินำเดี่ยวเลยทีเดียวนะครับที่2เป็นด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนครินทร์นะครับอยู่ที่5ที่6แล้วก็ค่อยๆแซงขึ้นมาค่อยๆแซงขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาอยู่ที่3นะได้อันดับที่3นะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกนะครับในรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์จาก Honda นะครับ Honda Racing Thailand นะครับได้อันดับที่3นะขึ้นโพเดียมนะครับแล้วก็ผ่านไป 2-3 แรกเนี่ยชยารินก็นำโด่งนะครับ100คะแนนนะที่2อาเบะนะครับส่วนชิปเนี่ยอยู่ที่5นะมี39คะแนนนะครับส่วนในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 600cc นะครับก็ผู้นำแชมป์เก่าก็คือคาสมายูดินนะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็มีทางด้านของตีอนุภาพซามูลจากยามาไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีมิกธนัทลองปลิวนะครับวันเรสแรกเนี่ย3คนนี้ผลัดกันแพ้ชนะกันนะครับแต่ว่าในเรสนี้เนี่ยในเรสที่2มิกธนัทเนี่ยนะครับต้องโดนลองแลบนะลองแลบนะครับจากอันดับที่3อยู่นะเป็นหล่นประหยัดที่11แต่ว่าค่อยๆไล่มาสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายโค้ง12นะในเรสแรกเนี่ยโค้ง12ก็นะทางด้านของอนุภาพกับทางด้านของมิกธนัทแย่งกันนะเข้าวงเข้าโค้งในแต่โดนคาสมาแซงเข้าเป็นที่1คราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับอนุภาพนำอยู่แต่ว่าทางด้านของธนัทเนี่ยโหมาแรงมากนะกดนะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะแซงอนุภาพเข้ามาเป็นที่1ครับทางด้านของธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand นะครับเข้ามาเป็นที่1ดีอนุภาพชามูลนะครับจาก Yamaha Thailand Racing เข้ามาเป็นที่2นะครับแล้วก็ทางด้านของแมคคินลีย์ไคพาสจากฟิลิปปินส์นะที่3คาสมาเดลเนียนะหล่นอยู่ที่4นะครับแล้วก็กฤษดาธนาโชคนะครับจากคอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะอยู่ที่6นะครับก็การลุ้นแชมป์ในรุ่น 600cc นี่กำลังสนุกนะครับคาสมาเดลเนียนะนำอยู่นะครับ72คะแนนมิกธนัทเนี่ย69นะตามหลังอยู่3คะแนนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 200cc 210cc สนามนี้เนี่ยก็เป็นกฤตพัฒน์เขื่อนขำนะจาก Yamaha Thailand Racing ก็นำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์อันดับที่1แล้วก็ที่2เป็นของดาวรุ่งจากค่าย Honda Racing นะครับอายุ15ปีครับเฟอร์ปัญจรุตกิจวิรุณฉัตรนะครับ15ปีฮะขึ้นโพเดียมแล้วเมื่อวานเนี่ยขึ้นโพเดียมที่3วันนี้เมื่อวานซืนที่3เรสแรกเรส2ขึ้นโพเดียมอันดับ2ครับแหมนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนนึงน้องเฟอร์ปัญจรุตนะฮะดาวที่2นะครับโอ้นะฮะก็ผ่านไป2สนามแล้วนะไอเดียกฤตพัฒน์ยังนำอยู่นะในรุ่น 250cc นะ86คะแนนแล้วก็มีทางด้านของอาร์เรนจากอินโดนีเซียตามหลังอยู่นะครับแล้วก็เฟอร์ปัญจรุตอยู่ที่3นะครับแล้วก็เอเชียโรดเรซซิ่งนะครับก็จะมีแข่งขันสนามต่อไป12ถึง14มิถุนายนที่ Mobility Resort Motegi ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันจะมาปิดแมตช์สนามบุรีรัมย์สนามสุดท้ายนะที่วันที่4ถึง6ธันวาคมนะครับเป็นการตัดสินแชมป์ฤดูกาลนะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะคุณผู้ฟังครับฟุตบอลชายนะแพ้ทั้งทาจิกแพ้กับซาอุดิอาระเบียตกรอบนะฮะนัดต่อไปก็วันที่13พฤษภาคมนะฮะเจอกับเมียนมาขอกำลังใจนะถึงแม้ตกรอบแล้วนะครับแอนโทนีฮัสซันก็ยอมรับสภาพนะไม่ใช่อันทิฮัสซันสินะฮะเพราะว่าอันทิฮัสซันอยู่คุมชุดใหญ่นะฮะอันทิฮัสซันเนี่ยบอกว่ามาดูชุดใหญ่นะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจับสลากเอเชียนคัพนะอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์อินโดนีเซียนะครับคัดที่1ที่2ของกลุ่มเข้ารอบนะฮะแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุดนะครับเป็นงานหนักของเราเลยแหละนะเจอกับญี่ปุ่นกาตาร์อินโดนีเซียนะครับใน AFC Asian Cup 2027นะครับแข่งขันกันในปีหน้านะครับ7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์นะครับงานหนักของเราแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะทีมชุดใหญ่ของเรานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะลีกอื่นๆจบไปแล้วนะลีกสเปนบาร์เซโลน่าชนะเรอัลมาดริดนะครับ 2-0คว้าแชมป์ไปเลยนะคว้าแชมป์ไปเลยนะครับนะชนะขาดแม้ว่าจะเหลืออีกนัดหนึ่งนะครับฝั่งอิตาลีก็คว้าแชมป์ไปแล้วอินเตอร์มิลานฝั่งเยอรมันก็บาเยิร์นมิวนิกครับฝั่งอังกฤษยังไม่จบนะครับแต่ว่าช่องทางเส้นทางของอาร์เซนอลสดใสเหลือเกินเมื่อวานนี้แลนโดทอสซาครับครึ่งแรกมงชนเสา2ครั้งไม่เข้าครับครึ่งหลังยิงประตูชัยให้กับทีมของอาร์เซนอลชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยกดดันหนักนะก่อนหมดเวลานะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมียิงประตูเข้าไปด้วยนะจากลูกโยนโด่งๆมานะครับแต่ว่าดีใจกันทั้งสนามอ่ะแต่ว่า VAR ตัดสินว่าผู้เล่นของเวสต์แฮมไปทำฟาวล์ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลนะรายาเนี่ยนะไปทำฟาวล์ไปดึงนะครับ VAR เห็นนะครับก็เป็นอันว่าอาร์เซนอลชนะนะครับเวสต์แฮมได้ตีเสมอชัยชนะของอาร์เซนอลมี79คะแนนนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์สูงมากนะครับนัดต่อไปเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่ที่ตกรอบไปแล้วนะที่ตกชั้นไปแล้วเบอร์ลี่ล่าสุดก็เสมออัสตันวิลล่านะนะครับส่วนเวสต์แฮมบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ราบิดรายาผู้รักษาประตูอาร์เซนอลนะครับ
ับหลังจากที่ป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูนะทีมอาร์เซนอลชนะ 1-0 เจ้าตัวก็คว้ารางวัลถุงมือทองคำในฤดูกาลนี้นะครับเก็บไป18คลีนชีทนะครับนะโอ้แล้วก็เหลืออีก2เกมนะนะครับก็เป็นการคว้ารางวัลนี้3ฤดูกาลต่อกันของราวิดรายาผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนะครับนะส่วนคนที่เก็บคลีนชีทได้ดีสุดเยอะสุดเนี่ยถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกก็คือปีเตอร์เช็คแหละอดีตผู้รักษาประตูของเชลซีใช่ไหมนะฮะตอนนั้น24นัดที่ไม่เสียประตูนะครับอาร์เซนอลนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเบนฟอร์ด 3-0 นะครับเจเรมี่โดกูเออร์ลิงฮาลันโอมามามูสนะครับก็งานหนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแข่งน้อยกว่า1นัดก็ต้องไล่กันต่อไปนะครับนะถ้าไม่อยากให้อาร์เซนอลแชมป์ง่ายๆนัดที่เหลือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องนะชนะนะครับนัดต่อไปเนี่ยเจอกับคริสตัลพาเลซนัดตกค้างนะครับ13พฤษภาคมนะครับนะฮะส่วนเบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซนะครับบิ๊กแมตช์แมนยูนะครับนะฮะหลังจากที่ชนะมา3นัดนะชนะเชลซี 1-0 ชนะเบนฟอร์ด 2-1 ชนะลิเวอร์พูล 3-2 นะฮะโอ้โหโชว์ฟอร์มชนะรวด3นัดแมนยูหยุดสถิติ3นัดไว้ด้วยการเสมอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ดึงเกมไว้นะฮะดูรายชื่อเมื่อวานแล้วนะเมสันเมาส์ก็ได้ลงด้วยนะฮะก็อัมมัดเยลโล่ก็ได้ลงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะเก็บนักเตะไปเพราะคู่ก่อนหน้าลิเวอร์พูลเสมอเชลซี 0-0 ไงก็แมนยูก็ไม่จำเป็นนะครับนะในการที่ลุ้นเกมหนักเพราะว่าแค่เสมอนะตัวเองก็ทีมก็ยังน้อยที่3ที่4แน่นอนนะครับนัดหน้าเลย2นัดแมนยูเพียงได้แค่1แต้มก็ครองที่3นะครับได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้มี64คะแนนนะครับการันตีถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้ว่าเสมอ 0-0 นัดต่อไปของแมนยูนะเปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์ไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับเชลซีเปิดบ้านไม่ใช่สิลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอเชลซีนะครับ 1-1 ลิเวอร์พูลเล่นฟอร์มดีนะยิงนำไปก่อนจากไรอันกาเฟนแบกนะครับนาทีที่6แต่เล่นไปเล่นมาเป็นทางของเชลซีนะตีเสมอได้จากเอ็นโชเฟอร์นันเดสแล้วก็เป็นเชลซีกดดันลิเวอร์พูลด้วยนะลิเวอร์พูลก็หน้าก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไปนะครับนะก็เชลซีนะมีแต้มแล้วนะหลังจากที่แพ้มาไม่ชนะใครมานะ6นัดนะครับมามีแต้มกับลิเวอร์พูลน่ะเหมือนเลยเหมือนกับสเปอร์เลยนะฮะแพ้มาตลอดมาได้แต้มกับลิเวอร์พูลนะฮะแหมลิเวอร์พูลปีนี้แจกแต้มง่ายๆเลยเกินนะขณะเดียวกันแอสตันวิลล่าเสมอเบอร์ลี่ 2-0 นะเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้อาร์เซนอลจ่าฝูงมี79คะแนนนะนำแมนยู5คะแนนนะครับฟอร์เรสต์15แต้มลีดมีฟอร์เรสต์อันดับที่15ลีดอันดับที่16มี43แต้มรอดตกชั้นแล้วนะตกชั้นแล้วนะครับนะไม่ตกชั้นไม่ดีชั้น2แล้วเหลืออีกทีมนึงอ่ะเวสต์แฮมมี36คะแนนสเปอร์มี37คะแนนลุ้นกับ2ทีมนี้นะเหลืออีก2เกมนะเวสต์แฮมกับสเปอร์ก็มีทีมใดทีมหนึ่งจากลอนดอนนี่แหละตกชั้นนะครับจะเป็นคุณคอนหรือว่าทีมไก่นะครับก็ลุ้นกันนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะสวัสดีคุณพลอยจันทร์นะสวัสดีมากนะสวัสดีนะฮะมีใครอยากได้บัตรเข้าชมแบดมินตันไหมนะฮะต้องอยู่แฟนในกรุงเทพนะคุณประพัฒน์คุณสุภวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะมาดูแบดไหมครับนะคุณมาลีคุณนิลวรรณนะครับคุณพี่สุจิตราคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะฮะก็บาร์เซโลนาเมื่อวานนี้ที่ชนะเนี่ยเอาได้ประตูจากมาคัสเรดฟอร์ดนะเมื่อวานยิงฟรีคิกสวยๆมากเลยนะครับแม่เสียดายแมนยูไม่น่าปล่อยเลยอ่ะคนนี้เวลาไปเล่นลีกอื่นเนี่ยเล่นดีจริงๆนะมาคัสเรดฟอร์ดเนี่ยบาร์ซ่าได้ตัวเก่งๆไปนะครับแล้วก็อีกลูกนึงได้จากไฟรันตอร์เรสนะครับส่วนเรื่องของอ๋อเดี๋ยวสิต้องไปดูเรื่องของฮันนี่ฟิกก่อนกุนซือของบาร์ซ่าเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ทำให้บาร์ซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับมี91คะแนนนะเรียลมาดริดไล่ไม่ทันแล้วนะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ลืมวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะประธานสโมสรบอร์ดบริหารทีมงานนักเตะและแฟนๆนะครับโอ้นะก็มาให้บาร์ซ่าเอาชนะนัดใหญ่ด้วยนะชนะในนัดเอลกาลิกาซิโก้นะฮะชนะเรียลมาดริด 2-0 นะคว้าแชมป์ไปนะครับในฤดูกาลนี้สมราคานะส่วน MEA ฟุตซอลลีกนะครับแมตช์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นบูเวฟชลบุรีชนะสุราษฎร์ธานี 6-2 นะครับนนทบุรีฟุตซอลคลับเสมอนครราชสีมาเจทีทรัค 2-2 ธรรมศาสตร์สตาร์เลียนรู้เล่นไปเล่นมากดใครมาเอาชนะนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด 9-0 นะครับการท่าเรือแพ้ห้องเย็นท่าข้าม 2-6 อ่ะแบงคอก FC ชนะฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4-1 ครับแล้วก็ราชนาวีแพ้เพชรบุรีราชภัฏ3-4นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาทานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาทานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน

0: ายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
2: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
3: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันนะคะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
2: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
4: ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
2: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
5: นางสาวกฤษดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยมิใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคสได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
7: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่สามเนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคสชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคายาคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่าสหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออบานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง2026-27สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพาณิชย์คว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6ต่อ4และ2ต่อ0รีทายโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปาริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทยเบรก7ต่อ10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114ต่อ104นิกชนะขาดลอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลีฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2ต่อ1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ 114-109ทำให้ Timber Wolf ไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
15: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนอลครับเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดครับ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลโลธรจัญญา อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าสำหรับรางวัลวรรณกรรมแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงการจัดวางผ่านซ้อนกันเป็น2ชั้นใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าปากกากบฏซึ่งเป็นผลงานของคุณยุทธนาปัญญาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

กอย่างในห้องนี้มีชีวิตปู่มักบอกผมทุกครั้งที่พาผมเข้ามาในห้องนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากห้องทำงานทั่วไปมีโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของเล็กๆแต่สิ่งที่กินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นก็คือมาดาหนังสือที่วางกองกันเป็นตั้งสูงบนพื้นบ้างก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนชั้นหรือไม่ก็นอนนิ่งสงบอยู่ในหีบไม้หลายใบที่ไม่เคยลงกุญแจห้องทำงานของปู่จึงเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมตอนเด็กๆท่านชอบพาผมเข้ามาบ่อยๆพอเห็นว่าผมเป็นคนชอบหนังสือก็แนะนำเล่มโน้นเล่มนี้ผมอ่านพอผมเบื่อก็มักจะรบเร้าให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านเป็นนักเล่านิทานตัวยงมักจะสมมติสิ่งของต่างๆในห้องมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเพราะว่ามัวสนุกอยู่กับจินตนาการและก็นิทานที่ไม่เคยได้ยินจนผมเผลอเชื่อไปว่าทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตเหมือนกับที่ปู่บอกเอาไว้พอโตขึ้นผมก็แทบจะลืมคำนั้นของปู่ไปแล้วจนกระทั่งท่านเสียไป 2-3 ปีบ้านหลังเก่าๆที่อยู่กันมาเกือบ100ปีก็ถึงเวลาต้องปรับปรุงอีกครั้งสาเหตุก็คือเจ้าปลวกตัวดีมันแอบเข้ามาใช้ห้องเก็บของเป็นเคหสถานมันกินทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้จนไม่เหลือชิ้นดีจนต้องสังคายนาครั้งใหญ่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจคือมันไม่แตะต้องห้องทำงานของปู่เลยทั้งๆที่ห้องนั้นอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีอะไรน่ากินกว่าเยอะผมสำรวจดูทุกซอกทุกมุมทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือหรืออะไรที่มันพอจะสนใจก็ไม่มีร่องรอยของการกัดแทะต่างจากห้องเก็บของที่เหลือเพียงซากอารยธรรมจนเกินเยียวยาคำพูดของปู่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาในวันนั้นอันที่จริงมันอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ผมไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบผมเลือกที่จะเชื่อคำของปู่มากกว่า

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมมักจะเข้ามานั่งสงบสงบนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจทุกอย่างในห้องยังอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่ท่านจากไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วเป็นส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องปรมโลกไปจนถึงตำราวิชาการยากๆปู่บอกว่าปู่ต้องอ่านให้มันเข้าไปเก็บไว้ในหัวจะได้มีอะไรไว้ใช้ตอนเขียนหนังสือใช่ครับปู่ของผมเป็นนักเขียนแล้วก็นักอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมที่ดูจะคล้ายกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้ฟังต่างกันเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเอง25ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.4จำได้ดีว่าพ่อไปรับผมที่โรงเรียนในช่วงบ่ายพ่อบอกว่าปู่นิ่งไปขณะเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานแม่บ้านมาเห็นจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพ่อรีบมารับผมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอพาปู่ก็ห้องฉุกเฉินด้วยปู่มีอาการหัวใจวายประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอออกมาบอกข่าวร้ายแก่พวกเราผมร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นอยู่ในอกต่างกับพ่อผมที่น้ำหูน้ำตาไหลราวกับเด็กน้อยอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะร้องออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมเศร้าแล้วก็เสียใจผมรักปู่มากแต่เหมือนคำของปู่อีกนั่นแหละที่แววเข้ามาในหูของผมทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ปู่เคยบอกผมว่าท่านไม่ชอบคนร้องไห้งานศพของปู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็สมศักดิ์ศรีในงานผมได้พบคนมากมายทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักพ่อแนะนำให้ผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตหลายคนทั้งคนในวงการหนังสือการเมืองและก็วงการอื่นๆอีกมากมายบางคนผมเคยเห็นชื่อบนปกหนังสือที่ปู่เคยให้ผมอ่านบางคนผมเคยเห็นรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็โทรทัศน์ทว่าแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับปู่ในทางใดผมก็ไม่รู้ได้แต่ละคนที่มางานแต่งตัวดีให้เกียรติปู่มากทักทายผมกับพ่อแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรทุกคนบางคนก็นั่งต่อจนมืดค่ำแม้พระจะสวดจบแล้วก็ยังนั่งคุยกันเสมือนงานของปู่เป็นพื้นที่รวมรุ่นเลยก็ว่าได้

คนหนึ่งเรียกผมเข้าไปคุยด้วยซักถามสารทุกข์สุขดิบผมอย่างเอ็นดูถามผมว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีอะไรอยากให้ท่านช่วยก็บอกพร้อมกับแนะนำว่าตัวท่านเองนั้นเป็นรุ่นน้องของปู่สมัยเรียนเคยทำงานด้วยกันในสำนักพิมพ์หนึ่งท่านเล่าวีรกรรมความดีของปู่ให้ผมฟังอยู่นานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นผมเคยฟังจากปู่มาเกือบหมดแล้วก่อนจะจบการสนทนาคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาคล้ายปู่โตขึ้นน่าจะเหมือนปู่นะผมรับฟังแล้วก็ยิ้มตามนิสัยคนไม่ค่อยพูดภาวนาให้เหมือนกันก็แค่หน้าตาก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตอยากให้เหมือนกันเลยในวันพระราชทานเพลิงศพงานของปู่ดูยิ่งใหญ่ลำพังผมกับพ่อไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากองค์กรแล้วก็สมาคมต่างๆที่ปู่เคยได้ทำประโยชน์ไว้มาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเต็มใจทำเพื่อปู่ผมแทบไม่เชื่อว่าคนจะมางานปู่เยอะขนาดนี้ผมมารู้ภายหลังว่าหลายคนเป็นทั้งเพื่อนยากเพื่อนตายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักกันดีและหลายคนก็เป็นอดีตคู่ขัดแย้งที่มีความบาดหมางได้เหือดแห้งสิ้นแล้วตามกาลเวลาวันนั้นผมได้ฟังประวัติของปู่อย่างคร่าวๆเป็นครั้งสุดท้ายประวัติของชายชราอายุ80ปีที่ถูกย่อยเหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษพ่อบอกว่าลูกศิษย์ของปู่คนหนึ่งเขียนให้เขาเป็นนักเขียนนิยายที่ผมเคยได้ยินชื่อสำนวนของเขาสวยงามไพเราะพรรณนาคุณงามความดีของปู่ได้อย่างละเมียดละไมไม่มีถ้อยบรรทัดไหนที่กล่าวถึงด้านไม่ดีของปู่เลยทั้งที่ปู่มักจะเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆปู่บอกว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดตอนที่เรายังมีชีวิตไม่ค่อยมีใครนึกถึงกันค่อยมาลุ้นเอาตอนตายว่าด้านมืดกับด้านสว่างด้านไหนกระจ่างกว่ากันซึ่งก็จริงดังที่ปู่ว่าเพราะผมได้ฟังอย่างที่ปู่บอกแล้วประวัติของปู่ใกล้จะจบแน่นอนว่าเรื่องเหล่านั้นผมสามารถนำขยายได้อย่างยืดยาวเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปู่ทว่ามีคำหนึ่งที่ผมสะดุดหูเขาบอกว่าปู่ของผมเป็นวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากปู่เลยปู่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษและคำว่ากบฏสันติภาพก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันค้างคาใจผมจนกระทั่งงานของปู่เสร็จสิ้นผมเข้าไปในห้องทำงานของปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบหาอยู่นานกว่าจะเจอหนังสือที่ต้องการมันเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของหนังสือกองมะหึมาผมใช้เวลาอยู่กับมันสักพักนั่งอ่านเงียบๆอย่างตั้งใจก็พบว่านิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่านั้นมีเขาเรื่องจริงอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเรื่องจริงที่ผมเพิ่งรู้นั่นก็คือปู่ของผมเป็นกบฏ

18ปีก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกองบรรณาธิการของนิตยสารชื่อดังแห่งหนึ่งอันที่จริงในประกาศรับสมัครระบุไว้ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมก็ลองเสี่ยงสมัครเผื่อจะโชคดีกระทั่งในวันสัมภาษณ์ผมคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างผมเพราะว่าแต่ละคนที่มาสมัครนั้นล้วนดูภูมิฐานแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมใช้เวลาสัมภาษณ์น้อยกว่าคนอื่นกรรมการไม่ค่อยสนใจประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของผมเท่าไหร่มีถามบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะชวนผมคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าในวันประกาศผลผมได้รับคัดเลือกซึ่งผมต้องโทรศัพท์ไปถามว่าใส่ชื่อผมผิดหรือเปล่าเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักพิมพ์ว่าถูกต้องผมจึงเริ่มเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าความสงสัยของการได้มาซึ่งงานนี้จะยังติดค้างอยู่ในใจแต่ผมก็ไม่ได้พยายามแสวงหาคำตอบจนกระทั่งผมได้ยินพี่ๆที่ทำงานซุบซิบกันว่าเป็นเพราะผมเป็นทายาทของนักเขียนชื่อดังผู้ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้เคารพรักผมไม่สบายใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดจะแก้ต่างหรือว่าลาออกเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของตนเองผมคิดว่าวิธีนั้นเป็นการหนีปัญหาผมจึงเลือกเผชิญกับปัญหาด้วยการใช้ความสามารถของผมทำงานให้เต็มที่และด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ผมได้เป็นพนักงานดีเด่นในปีนั้นผมหลงใหลในตัวอักษรค่อยๆเริ่มผันตัวเองมาเขียนหนังสือโดยเริ่มจากเขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารที่ผมทำงานอยู่นี่แหละผมใช้นามปากกาโดยดัดแปลงชื่อและนามสกุลผมเข้าไว้ด้วยกันผมดีใจมากด้วยเรื่องแรกที่ส่งไปก็ได้รับการตีพิมพ์จากนั้นผมก็ส่งไปอีกเรื่อยๆจนบรรณาธิการเริ่มสงสัยตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าเขาเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัวกลัวว่าเขาจะไล่ออกแต่ว่าผิดคาดเขาบอกว่าเขาจำสำนวนของผมได้จากการทำงานพอจับต้นชนปลายกับนามปากกาก็คิดว่าน่าจะเป็นผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาบอกว่าเสียดายที่ผมเก็บความสามารถนี้เอาไว้นานน่าจะเขียนส่งมาให้เร็วกว่านี้หลังจากจบการสนทนาในห้องบรรณาธิการใหญ่ผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์หนึ่งที่กำลังจะเปิดใหม่แน่นอนว่าผมสามารถทำมันไปพร้อมๆกันได้และรายได้ของผมจะมากขึ้นด้วยชีวิตของผมในช่วงเวลานี้ช่างคล้ายนิทานของปู่ไม่ผิดเพี้ยนปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆปู่กับเพื่อนลงขันกันทำหนังสือพิมพ์แรกๆเปิดกิจการพนักงานยังไม่มากปู่จึงต้องทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนไปพร้อมกันวันหนึ่งปู่นั่งอยู่ในห้องทำงานด้วยความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่ทำให้ปู่เอนหลังพักสายตาบนเก้าอี้ตัวโปรดช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นปู่ได้ยินเสียงคนคุยกันจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะขยับตัวก็ทำไม่ได้คล้ายผีอำแต่หูของปู่นั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงของกระดาษสองแผ่นกำลังคุยกันแผ่นหนึ่งเป็นต้นฉบับงานเขียนของปู่ที่กำลังจะเข้าโรงพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่กำลังรอถูกหยิบมาเขียนแผ่นที่เป็นกระดาษต้นฉบับนั้นเต้นระบำด้วยความดีใจที่ตนจะได้รับการนำไปตีมูลค่าทว่ากลับพูดจาเหยียดย้ำกระดาษเปล่าว่าถูกวางกองอยู่นานแล้วไม่ได้รับเลือกไปเขียนเสียทีทำให้กระดาษเปล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็พาตัวเองปลิวหายไปอยู่ในซอกหลืบในที่สุดปู่ลองให้ผมบอกสิว่าเรื่องที่ปู่เล่าสอนอะไรด้วยความที่ผมเด็กมากจึงคิดไม่ได้ณตอนนั้นปู่จึงเฉลยว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีรอยขีดเขียนแต่ก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะเมื่อเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็จะหากระดาษที่มีรอยเขียนแผ่นใหม่ดังนั้นจงสร้างกระดาษหรือว่าทำชีวิตของตนให้มีคุณค่าอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อใดที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองหมดความพยายามและความหวังเราก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าแผ่นนั้นที่อันตรธานตนเองให้สาบสูญไปผมยังรำลึกนิทานเรื่องนี้ของปู่ได้มันเป็นพลังให้ผมถีบตัวเองอยู่เสมอ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏนะคะยังไม่จบกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตะภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
2: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตะภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพราลีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
8: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับ3 ทุ่มแบบนี้เราเจอกันกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงในยามค่ำคืนแบบนี้ฝนตกพรำๆนะครับช่วงเย็นมาก็มีลมมีฝนได้ยังไงแล้วก็อยากจะให้เรามาระวังกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพดูแลบ้านช่องนะครับให้ดีช่วงนี้ยังไงแล้วหากฝนหยุดที่ไหนฝนหยุดแล้วสามารถเปิดเพลงฟังกันได้นะครับที่คลื่น FM 95เมกะเฮิร์ตซ์นะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมใครที่รับฟังอยู่นะครับก็อยากจะให้ช่วงนี้รับความสุขนะฮะจากทางสถานีกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่วันนี้น้องอั้นเตรียมนำมาให้กับท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนนะครับหากใครที่ยังไม่นอนเนาะก็สามารถมาฟังนะครับแล้วนำสาระเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมไปถึงนะครับหากใครที่กำลังง่วงนอนอยู่นะฮะก็สามารถเปิดฟังไปเพลินๆนะครับเรามีเพลงเพราะๆนะครับในคืนแบบนี้มากล่อมคุณผู้ฟังเข้านอนกันในยามค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ครับผมเดี๋ยวง่ายแล้วนะครับฟังเพลงกันสักหน่อยนึงแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับสาระดีๆในเพลงเพื่อคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปสักหลายๆเพลงนะช่วงนี้ยังไงเราอยากจะให้ฟังเพลงกล่อมนอนกันนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องราวมาฝากกันสักหน่อยในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับในเรื่องของปากนะครับผมแน่นอนเลยว่าอยากจะให้ความสำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าเวลาไปทำงานหรือออกไปเจอคนอื่นเนาะสุขภาพช่องปากเราเป็นเรื่องสำคัญมากๆใครบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเปล่านะแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าสังคมเนาะกลิ่นปากหรือสุขภาพช่องปากของเราเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับวันนี้เอา7พฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพช่องปากในวัยทำงานมาฝากกันนะครับผมเผื่อใครที่มีลูกมีหลานกำลังทำงานเผื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปฝากกันเพื่อจะได้ดูแลช่องปากกันนะครับผมบางคนนะเป็นมีนิสัยชอบกัดเล็บตัวเองนะการกัดเล็บตัวเองนะเป็นการรับเอาเชื้อโรคเนาะจากเล็บมือนะครับหรือว่านิ้วมือของเรานั่นแหละครับเข้าสู่ร่างกายของเราโดยตรงเลยและทำให้เสียบุคลิกภาพกันด้วยเรื่องเหล่านี้อาจจะต้องย้ำเตือนกันนะครับบางคนนะครับแปรงฟันแรงมากๆเลยบางคนแปรงนานด้วยนะครับการแปรงฟันแรงๆทำให้เคลือบฟันนะครับถูกทำลายซึ่งทำให้เนื้อฟันถูกเปิดออกเกิดความเขาเรียกว่าอาการเสียวนะครับฟันขึ้นทำให้เหงือกร่นนะแล้วก็เหงือกอักเสบได้หากใครที่แปรงฟันบ่อยแปรงฟันแรงหรือแปรงฟันนานๆบางทีก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับดังนั้นแล้วทำแต่พอเหมาะพอดีเนาะหลังอาหารนะครับเช้ากลางวันเย็นก็พอแล้วนะครับบางคนก็อาจจะแบบว่าโอ้แปรงบ่อยมากอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังบางคนนะครับมีการสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่นะครับทำให้มีคราบนะครับสกปรกนะครับแน่นในช่องปากเนาะเกิดคราบหินปูนนะครับมาเกาะได้ง่ายและนำไปสู่การเป็นโรคเหงือกหรือว่าโรคปริทันได้นะครับดังนั้นแล้วใครที่สูบบุหรี่หรือบางทีสูบบุหรี่แล้วมันอาจจะแบบว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วเงี้ยแบบว่าเลิกไม่ได้แต่อยากจะให้ดูแลช่องปากไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการสูบบุหรี่เนาะเวลามีแบคทีเรียต่างๆเข้าไปอยู่ในช่องปากเรากลิ่นปากเราก็อาจจะเหม็นได้ดังนั้นแล้วก็ดูแลด้วยใครที่ดื่มนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนาะจะส่งผลทำให้ปากแห้งเกิดการระคายเคืองได้นะครับต่อเยื่อบุช่องปากดังนั้นแล้วนะครับดื่มน้ำตามเยอะๆด้วยนะครับการใช้ฟันผิดหน้าที่เนาะไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนน่าจะแบบใช้กันนะอย่างแรกเลยเปิดขวดมีไหมนะครับผมฉีกถุงนะครับกัดป้ายราคาเสื้อผ้ารวมถึงนะครับของแข็งต่างๆนะที่ทำให้ฟันแตกฟันร้าวหรือฟันหักได้อันนี้ไม่ควรเลยนะครับเนื่องจากว่าฟันเราเปราะเหมือนกันนะบางคนรับประทานอาหารเปรี้ยวนะบางคนบอกชอบกินเปรี้ยวมากๆเลยอาหารรสเปรี้ยวจะจัดนะมีความเป็นกรดสูงนะทำให้ผิวเคลือบฟันนะครับบางลงและเกิดนะครับอาการเสียฟันได้นะครับดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะทานแต่พอเหมาะพอดีละกันนะครับไม่ว่าจะรสชาติความแข็งนะครับหรือว่าพฤติกรรมอื่นๆด้วยสุดท้ายเลยนะครับคือการนอนกัดฟันนะบางคนก็จะเป็นเนาะการนอนกัดฟันนะครับทำให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นฟันสึกฟันแตกฟันร้าวนะครับหรือว่าปวดฟันได้บางคนนะครับตื่นมาแล้วปวดหัวไมเกรนก็มีนะครับดังนั้นแล้วสุขภาพช่องปากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเนาะในการที่จะทำให้ช่องปากเรามีสุขภาพที่ไม่ดีมากนักนะครับดังนั้นแล้วหากใครมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะกัดเล็บแปรงฟันแรงนะครับมีการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือใช้ฟันผิดหน้าที่เนาะก็คือเอาไปดึงขวดดึงพลาสติกแกะถุงต่างๆนะรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดๆเลยนะครับหรือการนอนกัดฟันถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่อยากจะให้เลิกทำนะถ้าเลิกไม่ได้อยากจะให้ปรึกษาแพทย์กันก่อนก็ได้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้แก้ได้แน่นอนเลยนะครับผมลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูก่อนนะครับหากปรับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มันติดตัวมากๆเลยแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีบุคลิกที่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแพทย์กันได้นะครับข้อมูลนี้เอามาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับพักฟังเพลงจากรายการกันสักครู่นึงนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงลูกกรุงเพราะๆกันครับ

บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: วันนี้ให้ฟังเพลงกันแบบเยอะหน่อยนะครับผมในช่วงกลางคืนแบบนี้เนาะอยากจะให้ผ่อนคลายกันนะไม่อยากให้เครียดนะครับผมดังนั้นแล้วฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆเย็นสบายๆแบบนี้ไปพร้อมกับอากาศเย็นสบายเนาะบางที่อาจจะมีลมบางที่อาจจะมีฝนบางที่อาจจะมีฝนตกแบบธรรมดาเนาะก็จะเย็นสบายไปทั่วๆกันนะครับแต่หากใครนะฮะเจอในเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะดีนักฝนมาลมมานะครับอาจจะแรงไปหน่อยนะครับก็ดูแลในเรื่องของบ้านช่องกันด้วยดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อาจจะเจอในเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนกันค่อนข้างบ่อยเลยนะครับหรือในเรื่องของพายุฤดูร้อนเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมาบ่อยหน่อย1วันมี3ฤดูในแล้วดูแลสุขภาพด้วยเช้ามาอากาศเย็นๆนะครับแดดมาตอนบ่ายๆร้อนๆเลยนะครับผมสักพักนึงบ่าย3บ่าย4ฝนก็จะตามมาอีกละช่วงนี้ยังไงแล้วอยากจะให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกันด้วยนะครับยังไงแล้วเป็นห่วงจากสวทลำพูนนะครับวันนี้นะครับเพลงเพื่อคุณต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วครับผมติดตามนะครับสวทลำพูนได้นะครับถึงเที่ยงคืนกันเลยนะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับข้อมูลดีๆมาฝากกันทุกช่วงรายการมีเพลงเพราะๆมาฝากกันทุกช่วงดีเจเลยนะครับในแล้ววันนี้น้องอั้นแล้วก็เพลงเพื่อคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: นอกคุณ
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต
7: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
6: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
8: นายยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Tasteเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
6: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็น

0: งเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
1: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพืชฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภัคคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

ระเถิบขยับเข้าไม่นึกขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุใดวันใดชักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันให้ทั้งล้วนลามน้องเอ๋ยจะเพ้อ

ันกระเถิบขยับเข้าไปเนื้อขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุไทยวันใจทักไม่ได้ความกระเถิบจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันใจฉันล้วน

ที่จบไป2เพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้ง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ชาตรีหรือวิชัยโกกีรพนิชซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ชาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชลีโชวิคขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทั้ง3เพลงนี้ชาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

หลังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงากับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจำมรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยน

0: ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
6: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200,000 ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5 ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
5: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางไปให้พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทยขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภาสมบัติรายงาน
5: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึง50%แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณ10%เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมาก

0: ขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

กลับมาป้ากันในแล้วครับในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time หลังจากฟังเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่มีอะหยังน่ากลับก็บ่อยากให้อู้หนักอู้หลายนะครับคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้ฮึฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสลับกับสิ่งที่น่าสนใจเบาๆนะครับในค่ำคืนนี้เนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะครับก่อนนอนฟังเพลงนะครับแล้วก็ละตาจากหน้าจอบอกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้านั้นมันจะไปหลอกสมองนะว่าเป็นตอนกลางวันจะทำให้เราง่วงยากนะแล้วก็จะหลับยากนะคุณผู้ฟังครับบ่ได้ลืมนะครับปิดไฟนะเปิดฟังเพลงฟังวิทยุเบาๆนะครับบิวนะอารมณ์นะครับบิวความรู้สึกก่อนที่จะเข้านอนในค่ำคืนนี้พักฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบูรูไล่เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่างเฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยและเพื่อบ่ฮู้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาพุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อกับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time แล้วครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะลาคุณผู้ฟังกันนะขออย่าลืมนะครับวางมือถือนะครับวางแท็บเล็ตปิดคอมพิวเตอร์ปิดทีวีนะบ่ได้ฮือแสงสีฟ้ามันกระทบสายตานะครับเพราะว่าสมองเฮานะจะรู้สึกว่ามันเป็นตอนเช้าแสงมื้อนี้นะมันมาจู้สมองเฮาว่าตอนนี้มาวันอยู่เด้อฟังง่วงเตือนอย่างอีนะครับมันหลอกสมองเฮาทําให้เฮาบ่อยากให้รับอีนะมือถือก็บ่ซั่วง่ายๆนะครับบ่ได้รับสักเตือนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับปิดไฟนะครับรีเพลงเบาๆนะครับฟังเพลงเพราะๆจากดีเจโอมดีกว่าเนาะแต่ว่าคำคืนนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเด้อกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 น. ถึง 24:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวิถีชีวิตแห่งมนุษย์คนเฮาที่เกิดมานั้นเดิมทีก็บ่มีหยังเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ผายอยากจะทำหยังก็ทำไปผายอยากจะคิดหยังก็คิดไปทีนี้ต่อมาคนเฮาบ่ได้อยู่กันเบาบางเมื่อมีการเจริญวัฒนาสถาพรขึ้นมาในสังคมต่างๆก็ย่อมมีจำนวนพลเมืองจำนวนมนุษย์นักขึ้นนักขึ้นทีนี้ก็วิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเฮาเมื่ออยู่ด้วยกันนั้นมนุษย์บ่ได้มีคนดีอย่างเดียวอย่างกรรมบ่เก่าเปิ้นว่าคนร้ายก็มีคนดีก็นักอันคนดีเนี่ยบ่มีปัญหาอย่างในสังคมละปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเลวร้ายคนร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในสังคมและมีปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีปกติไปลักทรัพย์ของเปิ่นมีปกติไปเป็นจู้เป็นเจิงกับลูกเปิ่นเมียเปิ่นมีปกติในการจู้หลายหลอกลวงอำพรางว่าโดนสนสอบเปิ่นคนนั้นคนนี้มีปกติลืมกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาตลอดจนกระทั่งก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันดังนั้นก่อคนเฮาเมื่อแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็เลยมีการคิดหาวิธีทางที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์สงบขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการซ่อหาคำตอบเพื่อแก่ชีวิตเรียกกันว่าตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะนำเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเรา

เขาถามนายชนะอามาตว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้กานายชนะอามาตตอบว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นการเฮาแก่มามันก็ตุกกะเพราะว่าชีวิตเฮาบ่ได้กระชับกระเฉงเหมือนเมื่อหนุ่มเวลาเฮามีอายุอานามขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาร่างกายที่เคยสมบูรณ์แข็งแรงก็รู้สึกว่ามันทรุดโทรมลงไปทำมันยังก็บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเท่าที่ควรชนะอามาตย์ก็บอกว่าก็เป็นเช่นนั้นแม้พระองค์เองก็จะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่บนปราสาทแก้ววิมานคำโอ้นอยู่ปราสาทสามฤดูการมันฮ้อนพระองค์ท่านก็ไปเสด็จประทับอยู่ที่ปราสาทอันมีความเย็นสบายกันมันหนาวพระองค์ท่านก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอบอุ่นกันมาถึงฤดูฝนชื้นแฉะมาก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอยู่บนเนินบนดอนบ่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความชื้นดังนั้นแวดล้อมพระองค์นั้นน่ะเต็มไปด้วยเจ้าจอมหม่อมแพมสนมกรมวังบรรเลงดุริยะดนตรีครับกล่อมอยู่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นนัตถิคำว่าบ่มีบ่ปรากฏต่อพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนี้พระองค์ท่านยังหนุ่มแน่นอยู่พอแก่มาแล้วก็จะเหมือนสมเด็จพระราชบิดาคือพ่อของพระองค์ท่านเจ้าชายสิทธัตถะฟังอย่างนี้ต่อไปก็ไปหันใส่คนเจ็บก็ถามชนะอมาตย์ว่าคนเจ็บนี่เป็นอย่างไรชนะอมาตย์ก็บอกว่าอันนี้คนถูกเชื้อโรคหรือถูกโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียนมาราวีบางทีเป็นโรคที่สเตกิจจาฮักษาเฮือหายได้ก็มีบางทีเป็นอเตกิจจาโรคที่ฮักษาบ่หายก็มีถ้าอย่างอันก็จะเนี่ยใดอ๋อเฮาป้นกันก่อนเรื่องนี้บ่ป้นพระเจ้าค่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่เนี่ยจะเฮือป้นไปจากทุกโศกโรคไปป้นไปจากความเจ็บป่วยนี่มันทำมาได้อันนี้เป็นปกติธรรมดาแต่พระองค์ท่านก็ต้องยอมรับเอาแล้วตายล่ะอันนั้นคนตายนี่ก็ตายก็เช่นเดียวกันคนเฮาเกิดมามันก็ต้องเกิดมาแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะท่านสั่งสมอบรมพุทธการกาปารมีธรรมมาเป็น4อสงไขยปลายแสนมหากัปเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรหันนักบวชชายคนนี้เดินไปด้วยกิริยาอาการอันสำรวมสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจดูสำรวมยิ่งนักตาทอดไปข้างหน้าบ่เกิน6ศอกอินทรีย์ของเปิ้นผ่องใสดูและสงบชื่นใจเมื่อเปิ้นหันอย่างอันแล้วก็เนกขัมมะปารมีก็ปรากฏขึ้นบังเกิดขึ้นมาอยากจะเสด็จออกบวชเพื่อค้นคว้าหาโมกขธรรมแต่ว่าวันนั้นเมื่อกลับไปยังปราสาทปรากฏว่านางยโสธราพิมพาเสด็จพระอัครชายาของเปิ้ลนั้นซึ่งตั้งพระครรภ์ทรงพระครรภ์มาได้ประสูติพระราชโอรสก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งมีคนไปกราบบังคมทูลถามว่าจะขนานนามพระราชโอรสว่าอย่างไรพระองค์ท่านไม่ได้ลังเลเลยตอบไปในทันทีว่าราหุลราหุโรชาโตราหุโรชาโตคือพระองค์ท่านลำพึงในพระทัยว่าบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงนี่เป็นอย่างไรคือหมายความว่าขณะเวลาที่พระองค์ท่านไปหันใส่คนแก่คนเจ็บคนตายเกิดว่ามันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจอยากจะหาทางพ้นทุกข์หันวิถีชีวิตของนักบวชพระองค์ท่านก็อยากจะออกบวชพอวันนี้ลูกเกิดมาแห่งแทนที่ใจจะออกบวช 100% นั้นน่ะกลับมีความรู้สึกว่าใจนั้นอ่วงข้องอะไรในลูกของเพิ่นอันนี้ก็กลับกลายเป็นห่วงที่มาผูกคอเพิ่นเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายราหุลราชกุมารแต่ว่าในคืนวันนั้นดึกสงัดแทนที่พระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระแท่นบรรทมรับสนิทไปเหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาก็บ่ใจในพระทัยของพระองค์ท่านนั้นมีจิตใจว้าวุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องจะออกบวชจึงได้จวนเอานายชนะอมาตย์ผูกม้ากันทกะ
อันเป็นม้ากู้พระบร

0: มีเพื่อที่จะเสด็จออกบวชในตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปแวะยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นอัครชายาเธอได้ไปหาเจ้าชายราชโอรสจิตใจก็ทรงห่วงอะไรแต่ในขณะเวลาเดียวกันเมื่อทอดเสน็จบรรดาสนมกรมวังทั้งหลายที่เกยบรรเลงตุริยะดนตรีนอนสลบรับไหลกันมาได้สติพาผ่อนตอนแฮเปิดขึ้นพ่องก็มีการเสียงกรนดังพ่องก็น้ำลายยืดไหลพ่องก็ละเมอเพ้อพกหันแล้วก็โอ้เป็นประดุจดังซากศพในป่าจ้าหน้าสมเพศเวทนาเตเนอเลยตัดสินใจไปอมาตฉันน่ะอมาตผูกม้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอมาตก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็เลยปากันออกบวชพร้อมกับด้วยนายฉันนะขี่ม้าเหาะออกจากพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ไปจนกระทั่งถึงแต่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีจึงเสด็จอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ออกบวชทรงอธิษฐานใจพระขันนั้นตัดพระโมลีแล้วโยนพระโมลีนั้นขึ้นไปบนสวรรค์ตาคติการมหาพรหมซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาทุกภพทุกชาติในอดีตกาลได้เอาพระโอษฐ์ทองคำมารองรับอัญเชิญเอาพระโมลีเกศแก้วของพระองค์ท่านนั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์จันดาวดึงก็เป็นพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงพุ่นคำว่าจุฬาก็แปลว่าปิ่นปักผมนี่ก็คือว่าผมกับปิ่นของพระองค์ท่านไปอยู่ที่บนพุ่นจากนั้นคติการมหาพรหมก็นำเอาเครื่องบวชเอามาถวายแด่พระองค์ท่านและเอาบาตรมาถวายแก่พระองค์ท่านการเสด็จออกบวชครั้งนั้นเรียกกันเป็นภาษาทางทรัพย์ศาสนาว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบวชนั่นเองเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทันทีได้เสด็จไปศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาราดาบดและท่านอุทกดาบดจนกระทั่งสำเร็จจตุทฌานจังสี่ก็ยังมาเป็นเรื่องที่จะปาให้พระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เตื้อจากนั้นจึงทดลองศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยการทำทุกขกิริยาทรมานตนให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนเพื่อจะหาทางบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มาสามารถบรรลุได้สุดท้ายก็ไปพบกับมัชฌิมปฏิปทาหนทางสายกลางที่จะพาพระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการที่พระองค์ท่านเสด็จออกผนวดนั้นออกผนวดเมื่อเวลาอายุได้29ปีค้นคว้าหาโมกขธรรมได้6ปีจนอายุ35ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและทรงเผยแผ่ธรรมะแก่บรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายมาตลอดระยะเวลา45ปีเต็มเมื่อพระชนมายุเสด็จล่วงเข้า80พระพรรษาก็เป็นเวลาที่เผยแผ่ศาสนา45ปีบัดนี้พระองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงไปแล้วก็เป็นเวลา2564ปีเนาะเอาตามพ.ศ.เนี่ยเมื่อพ.ศ.อันใดก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านิพพานจากเขาไปได้ตามจำนวนนั้นเวลานี้หึงเหมือนนั้นนักแก้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วอายุแห่งพระศาสนาได้ประมาณ200กว่าปีเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกและทรงบรรดาพระธรรมทูตต่างหลายมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เข้ามาศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาเมื่อพ.ศ.ได้200กว่าปีถ้าเอา2564ตั้งลบออกเหี่ย200ก็จะเหลือเป็น2300ปีเนาะอันในตอนนั้นพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮา2300กว่าปีละตอนนั้นประเทศไทยเฮายังบ่เรียกว่าประเทศไทยบ่มีการแบ่งแยกกันอย่างเสื่ออาณาบริเวณแถบนครปฐมไปจนกระทั่งถึงอ่าวมอตมะเมืองพันตลอดจนกระทั่งถึงในเขตประเทศพม่ามูนี้เนี่ย แถบบริเวณนี้เป็นเรียกกันว่าสุวรรณภูมิก็มีการเผยแผ่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็มาอยู่ในประเทศไทยเฮาก็รับเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นหลักเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของเฮาก็หลายต่อหลายข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้บรรดาพระคันธรัชนาจารย์ทั้งหลายพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายจำแนกแจกแจงแบ่งเอาพระไตรปิฎกออกมาได้เป็นหมวดเป็นข้อได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันนักลำไปเนาะเอาหมอกพอให้พอดี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ก็ลองเอาเหลือสักประมาณเล็กๆน้อยๆเอาที่จะใช้ในชีวิตของเฮานี่ได้พอหากไปถึงอภิธรรมชั้นสูงว่าจิตมีกี่ดวงจิตจะเป็นอย่างไรจะทำการอย่างไรเฮาท่านทั้งหลายบรรลุพระนิพพานได้นั้นอันนั้นมันละเอียดทีย่อยเกินไปเฮามาอู้กันเนี่ยเฉพาะว่าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของมนุษย์คนเฮาทั้งหลายก็เฮามาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอย่างน้อยที่สุดนี่ก็มีหลักแห่งการดำรงชีวิตไว้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิปรากฏอยู่ในลักษณ์จักรธรรม4ประการธรรมะที่ก้าวเข้าไปสู่ความเจริญคนเฮาถ้ามีลักษณ์อัตตะสัมมาปณิธิวางตัววางตนไว้ในทางที่ชอบคือหมายความว่าตั้งตัวไว้ดีๆทีนี้บ่มีจิตใจลำเอียงไปทางความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นอย่างใดญาติโยมทั้งหลายมีคำกลอนสอนใจไว้บทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตนั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับริ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานเพิ่นว่าอย่างนั้นนะชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไปติดอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงอันเรื่องที่จะเข้าไปหู้ไปหันธรรมะนี่จะบรรลุพระนิพพานนี่โอ้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินี่ตั้งตนไว้ดีๆตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอย่าเอาใจไปฟักไฟในความรักในความโลภในความโกรธในความหลงนักจนเกินไปอยู่ด้วยกันสังคมในครอบครัวอยู่ด้วยกันสังคมในระดับหมู่บ้านของเฮาตำบลอำเภอจังหวัดสังคมมันนักขึ้นมานักขึ้นมาเนี่ยเนาะก็เฮาจะต้องพยายามช่วยกันดูแลอวกฟักรักษาสังคมดีๆกรรมคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นบอกว่าหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้หันเปิ้นอยากไรอย่าไปดูแคลนกันว่ามีเงินล้านเงินแสนมีเงินโกรธอย่าไปอู้อวดคนหลายมีงัวมีควายบดีถามข้ามีจ้างมีม้าอย่าได้ถามฟันหันเปิ้นพิษกันอย่าไปเข้าใกล้หันคนบ้าใบก็อย่าไปจวนฟู่จวนจ๋าหันคนมีพญาฮือปากันมันไปสู่การว่าอันใดเรื่องที่เฮาบ่ฮู้ฮือถามเรื่องใดที่มันบ่งามก็ฮือต่อฮือเต็มกันบ่แจ่มบ่แจ้งก็ฮือมันคัดสีที่สำคัญคนที่ลืมหนี้อย่าได้ถามเพื่อยืมป.2 อันนี้แถบมาบ่ได้เลยคนเป็นหนี้เป็นสินหนี้ยืมเฮาไปแล้วเนี่ยบ่ซ้ายเฮานี่นะป.แถมละซ้ำ2บ่ต้องเพื่อยืมอาตมานี่โดนบ่อยขนาดละแต่ก็ใจอ่อนอยู่ทุกครั้งคนยืมสตางค์ไปนี่นะมีนักอันคนมาจ่วยหิจ่วยหานั่นบ่มีคนจะมาเซาะหั่นเซาะนี่ควักหั่นควักนี่นี่มีหลายญาติโยมทั้งหลายหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้อย่าหันเปิ้นอยากไรก็อย่าไปดูแคลน อันนี้คนเฒ่าปากเกาว่าคือตั้งตัวไว้ในทางที่ดีในทางที่ชอบประกอบไปด้วยลักษิณลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงทีนี้ต่อมาเตียตมาภาพว่ามาตะกี้นี่ว่าปกติมนุษย์คนเฒ่านี่คนหายจังนักนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขาดเมตตาธรรมอันการอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเพิ่นบอกว่าเราจะต้องมีจิตใจอันประกอบไปด้วยเมตตาเมตตานี่คืออย่างญาติโยมถ้าหากว่าเราจะเอาทรัพย์ของเมตตานี่มาเป็นที่จังแล้วลองมาทอดดูว่าเมตตาแปลว่าอย่างนี้นะเมตตานั้นมาจากทรัพย์คำว่ามิตรก็แปลว่าเพื่อนมิตรแก้วสหายคำแปลงอิให้เป็นเอทำสละอะให้เป็นสละอาสำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมตตาแปลว่าความรักปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์คนเฮานี่กันว่ามีความเมตตาต่อกันนี่อยู่ได้ก็ม่วนใจอ่ะเพราะว่ามันบ่จังกันบ่จมบ่แจ้งบ่เดือดบ่ด่าบ่ว่าอันหยังคือกันอันนี้เรียกกันว่าเมตตาแต่ถ้าอยู่ในไร้เมตตาเข็นฆ่าราวีบุพหูตีตากันทรยศโคตรโกงกันหักล้างกันจิตใจก็คิดไปในทางที่บ่ดีบ่งามต่อกันอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าโลกจะลุกเป็นไฟธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวไว้คนเมืองเฮาว่าอีหลาบดีฆ่าสัตว์ของเลี้ยงบดีเถียงกรรมเจ้าบดีกินข้าวซากผีบดีพิษฝูงเจียงจีและนักบวชบดีใส่โตดผู้มีกุลเฮ่อมั่นกระทำบุญรักษาศีลกินตานสร้างบารมีสมปานเลยเจ้าอันนี้ญาติโยมจะต้องมีหลักการอย่างนี้ไว้มีเมตตารักษาศีลอยู่ในศีลในธรรมสร้างสมอบรมบารมีไว้เฮื่อนักๆที่นี่ต่อมาสิ่งที่สำคัญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายว่าอันยังสำคัญนะในจิตใจของมนุษย์คนเราเนี่ยถ้าหากเป็นคนดีแล้วมีปัญหาอย่างถ้าเป็นคนชั่วนี่คนใดที่มีโทสะคือความโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเอ๊ะมาถึงอันยังก็โคตรเอ๊ะอันยังก็โคตรว่ากันเสียงดังทะลึงปึงฮาอันนี้คนต่างหลายก็บอกให้หม่นใจหน่อเป็นลาเปิ้นฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้นว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติพุทธศาสนสุภาษิตมีอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นเรื่องดีทำให้มีความสุขคนพื้นเมืองว่ามดงามมากมันหมูศัตรูมากใส่โตดคนมากโคตรจังเสียเข้าเสียของคนจองหองบ่มีเปื้อนคนบ่ลงบ่เลื่อนเปิ้นจังสลิดคนมีความพิษจังแป่งหน้าโศกเศร้าคนห่มมากเล่าก็จังมากจิ้นป่าอาหารแม่มานเปิ้นมากส้มคนเฒ่าขี้จมลูกหลานจังคนขี้จี้ขี้จำบ่มีเปื้อนป้องคนมากแต่งมากย่องบ่มีเงินที่ใดเปิ้นบ่เจริญบ่กวนดีไปอันนี้โกทังคัตตวาสุขังเสติก็บ่ใช่เรื่องความโกรธอย่างเดียวควบคุมไปเรื่องทุกอย่างทุกประการนี่กรรมคนเฒ่าบ่เก่าเปิ้นสอนเอาไว้เฮาก็ฟังเอาไว้ญาติโยมและเอามาเป็นประทีปสองทางเดินดําเนินชีวิตอบรมสั่งสอนตัวเฮาทีนี้การทำความดีการทำความชั่วเนี่ยบอกว่าจะทำดีก็ตามบอกว่าจะทำชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามโยมว่ามันหายไปไหนมันบ่ตกดินสุญญาไปไหนญาติโยมทั้งหลายมันติดตามตนตัวของเราในพระบาลีนี่เป็นเรียกว่าฉายาอิวะเป็นประดุจดังเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกที่ทุกแห่งอย่างเวลาเราอยู่เจียงใหม่ละปูนเนี่ยเขาก็มีเงาอยู่ที่นี่เขาไปลำปางไปกรุงเทพไปถึงต่างประเทศเขาก็ไปมีเงาที่พุทธมรรคเงานี่มันซึมหนีจากตัวเขาตราบใดที่มันยังมีตะวันอยู่นี่นะหรืออย่างน้อยที่สุดก็เมื่อค่ำยามคืนมีแสงไฟฟ้าก็ยังหันเงาตัวเก่าอยู่ พราะฉะนั้นมนุษย์นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพันดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงยังกรรมมังกริสามิเมื่อเฮาทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรมทายาโทเฮาต้องเป็นทายาทแห่งกรรมนี่จะกรรมเป็นบ่ได้คนเฒ่าว่าบาปมาเมื่อลุนบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยปามาเมื่อซ้อยจัดพี่ขี้หนูดีปีพี่น้อยเกี้ยวแล้วหากร้อนทีรุนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนภัยตกเมื่อลุนได้เป็นขี้ข้ากระทำการสั่งยังบ่ได้หน้าอย่าฝั่งตุมลาขวางละเพื่อแป่งใจนิ้มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบางามเหมือนหล่อเบาอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกรรมทายาโทการที่เฮาเป็นทาสแห่งกรรมนี้นี่ผลกรรมไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เฮาลองคิดพิจารณาดูเวลาเขาจะทำมาอย่างสิ่งใดที่มันบดีเขาขวางเนี่ยเนาะสิ่งใดที่มันดีเขาก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นอันใดที่มันบดีเขาก็บ่ต้องไปเก็บมันมาไว้ละก็สร้างสิ่งที่มันดีๆของบดีคือบาปคือกุศลกรรมคือความชั่วเขาทิ้งไปเนี่ยเขามาทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้ละเหี่ยความชั่วทำแต่ความดีผลเท่าบ่เก่านี่เปิ้นว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจะเข็บแมงวาวนี่เลี้ยงไว้บ่ได้ตินใจคาเงินกับแค่ไม้ไต่บ่ควรเอาไปห่วมชิดงูเห่าจงอางสัตว์ตัวมีพิษเจี้ยงห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนห้ายฮือหลีกหนีไก่เจี้ยงห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องล่าความชั่วทำความดีฮือแป่งใจนิ่มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบาเนี่ยโบราณว่าว่าอย่างนี้มันจะออกมางามงามเพราะอย่างคนเฮานี่เนี่ยจะได้ดีเพราะการงานและศีลธรรมดังคำกลอนที่เปิ้นกล่าวว่าอันคนเราไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์ไม่ใช่นับพงพันชันสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีมันจะดีเพราะเรื่องอย่างนี้เหรอญาติโยมดีเพราะว่าการเพราะงานดีเพราะว่าศีลธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตการงานเฮาดีเฮาทำการงานอย่างก็บริสุทธิ์พุทธพ่องบ่มีไผที่จะมาเดือดร้อนกับเฮาตละและทีนี้ก็ต่อมาศีลธรรมคำสอนในชีวิตของเฮานี่เฮามีปกติประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหลักแห่งศีลแห่งธรรมบ่นอกฤทธิ์นอกเหตุนอกกองของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมอันนี้ดีปกติธรรมดาเพราะเหตุผลว่าการงานเฮาดีศีลธรรมเฮาดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งของอย่างนี้นี่จะเอาปุ๊บปั๊บเอาวันนี้คืนนี้ให้มันดีสารพาวไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อันยังก็ตามที่จะฮือมันงามเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโยมลองดูบ่อหินเนี่ยนะมันมีชายหาดที่หนึ่งเปิ้นฮ้องว่าหาดหินงามหาดหินงามที่ฮั่นนี่ก็นักวิทยาศาสตร์ต่างหลายปากันไปสังเกตดูไปพิสูจน์ดูว่าก็ชายทะเลมีอยู่จังนักอ่ะทำไมที่อื่นหินมันมางามแต่ปรากฏว่าทะเลที่หันคลื่นมันแรงคลื่นมันปัดซัดฝั่งเข้ามาตลอดเลยเข้ามาแบบโครมครามโครมครามเลยนะญาติโยมทีนี้เมื่อมีคลื่นปัดซัดใส่เข้ามาปุ๊บมาบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าท่านทั้งหลายไอ้คลื่นเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นนั้นว่ามันทำให้คัดเกลาก้อนหินที่อยู่ในนั้นงามเหมือนหินน้ำแม่คงเหมือนหินน้ำแม่คงก็ดีน้ำแม่กกก็ดีไหลมาตั้งแต่ที่เบตพุ่นหรอกน้ำไหลมาแรงแล้วก็ความเย็นของน้ำนี่กัดเย็นมากเพราะว่าละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งน้ำกกก็ดีน้ำคงก็ดีน้ำสารวินก็ดี เพราะนั้นก้อนหินในแม่น้ำเหล่านี้เนี่ยจึงคัดถูกคัดเกามากับสายน้ำก่อยคัดมากำน้อยกำน้อยกำน้อยนี่ถ้าหากว่ามหินอยู่กับตีนี่บดีเพิ่นว่ามหินบลายใครคู่จังป้อแต่ถ้ามหินนั้นถูกน้ำปัสสะสายมาโดยตลอดมันก็จะเกิดความงามขึ้นนี่เพิ่นบอกว่าหินงามอย่างเพิ่นไปซ่อหายกหินเขียวน้ำแม่คงโอ้อันนี้งามเป็นยกเขียวเป็นหินเขียวงามมากอาตมาเคยไปที่ประเทศเนปาลประเทศเนปาล นี่เพิ่นจะมีก้อนหินก้อนหินจะเป็นสีดำและมีสีขาวแทรกเหมือนกับดวงตาของมนุษย์หินประเภทนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นตาของพระพุทธเจ้าเขาว่าไงบรรดาชาวบ้านก็ไปซ่อมาขายโอ้สายน้ำนั่นนะญาติโยมทั้งหลายใส่จนเขียวเลยอ่ะมันเป็นยังไงใส่จนเขียวคือความใสของมันนี่บริสุทธิ์พุทธพองพื้นแม่น้ำนั้นมันไม่มีความสกปรกอะไรเลยเพราะมันไหลมาจากภูเขาหิมาลัยมหินมาเป็นสายนี่โอ้โหงามขนาดเลยมากับสายน้ำนี่แหละดังนั้นก่อคนเฮาเนี่ยกว่าที่มันจะงามได้มันต้องถูกขจัดคัดเกลาทีละน้อยทีละน้อยมีกับปัญหาก็มีที่เข้ามาในชีวิตแต่อย่าไปท้อแท้มันอุปสรรคมีก็มีก็อย่าไปท้อแท้มันมีปัญหาคราใดใจอย่าท้อจนเดินต่อเพื่อแก้ไขในปัญหาหนทางแก้สารพันแก้ด้วยปัญญาโปรดจงอย่าท้อแท้อ่อนแอเลยอย่าไปกลัวมันอย่าไปอ่อนแอต่อสู้กับมันญาติโยมทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ใช่มีเฮาคนเดียวมีหลายผู้หลายคนอยู่หรอกที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันนี่นะก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกันไปอดทนเอาไปแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะบางคนก็เครียดโอ้เฮานี่ปัญหาหนักเครียดอยากจนกระทั่งว่าอยากจะทำร้ายตัวเองเครียดจนอยากจะจากโลกนี้หนีไปไกลๆอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมคนที่ปัญหาเป็นนักกว่าเฮานั้นยังมีอยู่บ่ใช่ว่าเฉพาะตัวเฮาคนเดียวเนอะมีหลายผู้หลายคนในโลกนี้ปัญหาเปิ้นก็มีปัญหาเฮาก็มีถามว่าคนรวยเปิ้นมีปัญหาก็เปิ้นก็มีปัญหาอย่างคนรวยคนตุกมีปัญหาก็มีปัญหาอย่างคนตุกตุลุงมีปัญหาก็อาตมาก็ตอบว่ามีกะก็มีปัญหาอย่างตุเจ้าอย่างตุลุงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายปัญหามันก็มีอยู่บางครั้งบางคราวอย่างกรณีเฮาเป็นตุเจ้าเนี่ยอาตมาเป็นตุเป็นเจ้าวันบางทีบางครั้งเฮาคิดอยากจะพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เออคนหนึ่งมหันต์ต้นธรรมเฮาเนี่ยจัดดีนะก็เอาไปเก็บไปนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อันคนเฮานี่ในสายตาของมนุษย์นี่ดีบ่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องนึงล่ะเขาบ่จะคิดอย่างเฮาแล้วก็เฮาก็บ่จะคิดอย่างเขาเพราะฉะนั้นปัญหามันมีเหมือนกันหมดมันต้องไปเดือดร้อนช่วยแก้ไขไปทีละน้อยทีละน้อยอยู่กับโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายบุ่มบามมาได้ใช้ชีวิตแบบปึ้งปังปึ้งปังทำมาอย่างโดยประมาทขาดสติมาได้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตะกี้นี้พระองค์สอนเรื่องวิริยะความเพียรที่นี้ต่อมาสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนคือควบคุมตัวเฮาเพิ่นบอกว่าในโลกมนุษย์นี่นะมีธรรมะที่ทำให้เรางามอยู่สองประการขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมเอาความขันติก่อนเนาะอดทนบางอย่างบางประการที่มันบ่ใช่ของเฮาอดทนเอาอย่างกรณีเฮาไปในวัดเนี่ยไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ประชุมชนอย่างนั้นเฮาต้องอดทนรักษากิริยามารยาทของเฮาไว้ให้ดีๆอดทนไว้ทีนี้บรรดาสันทั้งหลายสงบเสงี่ยมก็คือเตรียมตัวของเฮาไว้อย่าไปแสดงกิริยาอาการฮึดฮัดฟัดสู้อันใดกับบ่ถูกอกอันใดกับบ่เปิงใจเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนสู้อยู่เพื่อหวังแม้พลาดพลั้งอย่ายอมแพ้แก้ตัวใหม่ทางข้างหน้าจะก้าวผ่านอีกนานไกลสร้างหวังไว้ไฟให้สูงมุ่งทำดีเอออันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงถ้าหากเขาสั่นต่างหลายมุ่งแต่ทำคุณงามความดีมีขันติมีความอดทนชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจเมื่อชีวิตมีความสุขกายสบายใจอันนั้นละเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงก็วันนี้อู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเป็นปกิณกะธรรมเนาะ ยับหันมาใส่นี่ยับนี่มาใส่หันโยมฟังอันใดเป็นประโยชน์โสติผลเก็บเอาไปนอกอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ก็เอาขวางไปเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าสมาภาพบริอู้ก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งใดดีเอาสิ่งนั้นเก็บไว้ในชีวิตของเฮาเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมคำสอนที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่อาตมภาพจะได้นำเอารายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาจากบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ปากันแสดงกุศลเจตนาปารภร่วมบริจาคปัจจัยเป็นยอดสังฆทานยอดปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์กรองสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์โต๊ะภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์สมณเณรแล้วก็บริจาคโรงทานตามกุศลเจตนาของญาติโยมต่างหลายเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สีห้วยห้างณวัดห้วยห้างตำบลตะเคียนผมอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนซึ่งอาตมาภาพจักได้จัดขึ้นมีในวันที่29เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2569นี้ตรงกับวันศุกร์ในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพประกาศขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาบริจาคทานก็หมายมีท่านต่างหลายบริจาคปัจจัยมาดังนี้คุณโยมป้อหมอสิงใจคุณโยมแม่หมอจัญญาสุขประเสริฐในเวียงเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นโยมอุปถัมภ์บำรุงอาตมานี่ละคุณโยมป้อหมอแม่หมอสองท่านนี้เปิ้นเป็นคนจิตใจดีมากใจบุญใจกุศลทำบุญกาตมาภาพเป็นประจำกาละครั้งนี้คุณโยมป้อได้บริจาคปัจจัยมาเป็นกล่องสังฆทานคนละกล่องคือคุณโยมแม่หมอจัญญา1กล่องคุณโยมป้อหมอสิงใจสุขประเสริฐแถม1กล่องรวม2กองก็เป็น 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์พรสวรรค์สีบุญเรืองอันนี้เป็นคณะศรัทธาญาติโยมบริจาคผ่านมาตังเจ้าปีมยุรีพรนิมิตณลำพูนร่วมทำบุญมาในกาลครั้งนี้ 1,000 บาทขออนุโมทนากับอาจารย์พรสวรรค์สีบุญเพ็งที่เป็นเจ้าภาพบริจาคตามขออนุโมทนากับเจ้าปี่มยุรีพรนิมิตณลำพูนที่เป็นสายทานสะพานบุญร่วมกับบรรดาคณะญาติธรรมต่างหลายต่างปวงบริจาคทำบุญกตมาภาพเจ้าปี่เปิ้นได้เป่าประกาศน้อมเอิญเชิญชวนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันเป็นญาติธรรมสายของเปิ้นมาร่วมทำบุญกับอาตมาทีนี้ก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อนิยมอินทสิทธิ์บ้านปากตางสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยการประสานงานของคุณโยมโสรวรรณอินทสิทธิ์อันนี้ก็บริจาคมาเป็นเงินจำนวน500บาทเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1กล่องเนาะเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่วันเพ็ญพันเลิกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านป่า5
1: ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ศรัทธาบริจาคเก่าแก่ดั้งเดิมที่ทำบุญกับตมาภาพทุกครั้งคุณโยมแม่วันเพ็ญบ่ได้ขาดเลยเพิ่นเป็นโยมที่ใจดีใจบุญใจกุศลฟังอาตมาภาพเปล่าประกาศเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างใดเปิ้นก็หอมการละครั้งนี้เปิ้นร่วมทำบุญยอดปัจจัยสังฆทานมา1ชด 1,500 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อโสพลคุณโยมแม่ทองใบมุนอินพร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านปูคามเบอร์สันกำแปงจังหวัดเชียงใหม่บริจาค3รายการดังต่อไปนี้อันดับแรกเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1ชด 1,500 บาทต่อมาบริจาคเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1กล่อง500บาทต่อมาบริจาคสมทบโรงทานของอาตมาภาพจำนวน 1,000 บาทอาตมาภาพก็ขอขอบคุณกับคุณโยมพ่อโสพลแม่ทองใบมุนอินซึ่งเป็นศรัทธาที่ทำบุญกับอาตมาภาพเสมอมาไม่ได้ขาดเลยชื่นชมอนุโมทนาในบุญในกุศลของเปิ้นเนอร์แล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่แมวจิรนันคำโพพร้อมด้วยลูกบ่าวของเปิ้นคือคุณโยมกตัญญูคำโพจากบ้านเมืองก่ายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาดั้งเดิมแต่เลยอันนี้นะติดตามลำตัวทำบุญสุนทรตานกาตมาภาพไปแสวงบุญไหว้พระแต่ละตีแต่ละแห่งนั้นถ้าโยมแม่เปิ้นบัดติดเรื่องใดเปิ้นก็จะไปกาตมาภาพทุกครั้งครั้งนี้คุณโยมแม่จิรนันคำโพร่วมบริจาคยอดสังฆทานตั้งมดตั้งปวง1ชุดจำนวน 1,500 บาทญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจำนวนพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดที่อาตมาภาพอาราธนามาในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุครั้งนี้ประจำปี2569ก่อนนิมนต์มาจำนวน49รูป50ถึงพระพุทธ51ถึงป้าจามแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าภาพยอดปัจจัยจำนวน14ท่านที่บริจาคมานะถ้าอู้ตามจำนวน51ชุดนั้นในตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานนั้นขาดไปอยู่ตั้งมดตั้งปวง37ชุดญาติโยมซึ่งก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญในเรื่องนี้ตวยเนอร์ในส่วนกล่องสังฆทานนั้นกล่องสังฆทานตอนนี้มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบริจาคมาแล้ว36ชุดก็เหลือแหมจำนวน15ชุดชุดละ500บาทนี่นะเหลือ15ชุดส่วนว่าโต๊ะภัตตาหารเพลนั้นครบตามจำนวนละแล้วก็ทัดจากนั้นมาโรงทานในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายโรงทานในตอนนี้ก็อาตมาภาพตั้งไว้ที่จำนวน 10,000 บาทเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวจำนวน50กิโลคือหมายความว่าเฮาบ่ใช่ว่าเปิดเฉพาะเพียงแค่11โมงบ่ใช่อย่างนั้นเริ่มตั้งแต่เจ้าเข้าวัดมาตั้นใดบ่ได้รับประทานอาหารก็ทานโรงทานได้เลยเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวตี้สมาจะกินได้ตลอดวันญาติโยมทั้งหลายมีญาติโยมบริจาคมาในตอนนี้กำลังได้อยู่ 3,000 บาทโรงทานนี้บ่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะบริจาคเท่าใดจะร่วมทำบุญเท่าใดก็ได้ซาวบาทก็ได้50บาทก็ได้100ก็ได้200ก็ได้300 400ก็สุดแท้แต่เจตนาของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเน้อวันนี้อาตมาภาพก็อยู่วัดไม่ได้ไปไหนท่านต่างหลายจะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาก็ น้อมเอิญเชิญชวนไดเนอร์และก่อทัดจากนั้นมามีคุณโยมที่เปิ้ลบริจาคมาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือท่านผอ.สินทรัพย์คุณแม่เกศรบางเทศธรรมอันนี้จากบ้านห้องก่อม่วงบริจาคทำบุญกล่องสังฆทานมา2กล่องเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผิมยะจันศึกพร้อมกับโดยบรรดาลูกหลานก็เป็นเจ้าภาพทำบุญกล่องสังฆทานมา2กล่องก็เป็น 1,000 บาทจากบ้านห้องก่อม่วงเหมือนกันแม่เกศรกับแม่บัวผิมนี่เปิ้นเป็นพี่กับน้องซึ่งกันและกันทำบุญกับสมาภาพทุกครั้งเนอะคุณโยมแม่บัวผินญาติจันศึกนี่ก็ต้องขอขอบคุณกับคุณโยมแม่นักๆที่มาได้ทอดทิ้งสมาภาพเปิ้นติดต่อประสานงานผ่านมาตังคุณครูอ้อยโรงเรียนเมธีวุฒิกรหรือคุณครูจุรีรัตน์ตันตราอันนี้จากโรงเรียนเมธีวุฒิกรเปิ้นเป็นสายทานสะพานบุญเพื่อกับอาตมาภาพโดยตลอดแล้วก็มีญาติโยมหลายท่านหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาตมาภาพจะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดในเดือนหน้านั้นถามว่าจะไปวันที่เท่าไรก็ตอบว่าจะไปวันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนนะญาติโยมทั้งหลาย12 13 14 15มิถุนายนจะไปอยู่3คืน4วันเต็มกันวันแรกออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนผ่านไปต่างจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรไปแวะไหว้พระที่วัดธรรมยานแล้วก็ไปพักค้างคืนที่จังหวัดชัยภูมิวันที่2เดินทางจากจังหวัดชัยภูมิไปจังหวัดนครราชสีมาไปไหว้พระวัดพายัพวัดบึงวัดพระนารายมหาราชแล้วก็ไปไหว้พระวัดภูม่านฟ้าจากนั้นก็ไปไหว้พระวัดละหันทรายวัดบ้านกรวดแล้วก็ไปพักที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนว่าวันลำดับทวน3ก็จะเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดกาฬสินธุ์ไปไหว้พระวัดพระธาตุมื่นหิมกราบหลวงปู่ศิลาแล้วก็มาที่วัดแจ้งสว่างนอกอำเภอชุมแพและก็มาพักที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่4นั้นก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกผ่านมาตังเขาค้อไปแวะไหว้กราบพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติที่เขาค้อแล้วก็เดินทางกลับเชียงใหม่ลำพูนโดยสวัสดิภาพอันนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเพื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้ส่วนว่าปัจจัยการเดินทางนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายโทรศัพท์ติดต่อกับอาตมาภาพไดเนอร์อาตมาภาพก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไว้คือตันต่างหลายในท้ายรายการนี้แล้วแล้วก็มี LINE ก็มี Facebook ก็มีอันนี้ก็ติดต่อกันได้โดยง่ายและตอนนี้ก็กำลังทำใบรายการที่เรียกกันว่าใบโบชัวสาระเอาไปแจกให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะได้อ่านจะได้ศึกษาเส้นทางว่าจะไปกันที่ไหนตั้งใดกาใจใจเป็นอย่างไรถ้าถามว่าการไปในกาละครั้งนี้จะไปเนี่ยใดจ้าก็ตอบญาติโยมต่างหลายว่าไปทำบุญถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานจำนวน9วัดด้วยกันญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานอันนี้ก็ชุดละ500บาท500บาทรวมกับผ้าอาบน้ำฝนแห่มผืนหนึ่งก็120บาททั้งหมดทั้งปวงก็เป็น ถ้าหากว่ารับเป็นเจ้าภาพ1ชุดก็คือ 1,600 ซาวบาทต่อ1วัดอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมทำบุญอย่างนี้ได้หรือการรถ1จะบริจาครวมกันเป็นเจ้าภาพทั้งคณะ1การรถเป็นเจ้าภาพ1ชุดอย่างนี้ก็ได้ก็ประกาศให้บรรดาพอออกไม่ออกสถานบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบกันตามนี้เราจะเริ่มออกเดินทางกันในเวลาช่วงเจ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายในช่วงเจ้านัดกันตีสี่อีน้อออกจากบ้านไผ่บ้านมันตามที่รถไปครับแล้วมารวมกันที่วัดสุพรรณรังสีเมื่อรวมกันได้เรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปซึ่งเข้าใจว่าการเดินทางนั้นคงจะมาเกิน6โมงญาติโยมทั้งหลายเริ่ม6โมงก็เริ่มที่จะออกเดินทางไปได้ละอันนี้ก็เดินทางไปใช้ระยะทางก็ไกลพอสมควรแต่อย่างใดเหตุก็ดีก็เจตนาการละครั้งนี้ต้องการพาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปกราบพระวัดภูม่านฟ้าที่เปิ้นแป่งอย่างงดงามอลังการและไปกราบในบารมีธรรมของหลวงปู่ศิลาที่วัดพระธาตุมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะพากันไปณที่นี่นักเพื่อจะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ตนบุญนะญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบถ้าหากว่าก่อนพรรษาหากมีเวลาเหมาะพอให้พอดีก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไหว้พระภายในบริเวณกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะไประยะเวลาสั้นๆ2คืนแล้วก็3วันอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้ถ้าท่านใดมีกุศลเจตนาปารภจะไปด้วยกันอย่างใดก็ฟังอาตมาภาพประกาศคือท่านทั้งหลายได้รับทราบเหตุกรรมก่อนในครั้งนี้ก็หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงพากันไปทำบุญที่ภาคอีสานก่อนนอกเพราะว่าภาคอีสานนั้นอยู่ไกลพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากว่าจะไปในกาลครั้งนี้ก็ในตอนนี้อากาศที่มันร้อนก็บรรเทาเบาบางลงมาพ่องเพราะว่ามีน้ำฟ้าใสฝนตกลงมาแต่ยังได้ก็ตามบ้านเปิ่นกับบ้านเฮานี่มันตึงเหมือนกันเวลาจะเดินทางไปนั้นสิ่งที่ญาติโยมจะต้องพกติดตัวไปบ่ฮึขาดก็คือจะต้องมีจ้องมีร่มคนละกันถ้าหากมีจ้องมีร่มคนละกันแล้วเป็นไปได้ก็มีพัดลมพัดลมน้อยๆพัดลมมือถือนี่นะญาติโยมซึ่งมันบ่พอแปลงเนาะไปภาคอีสานก็เราอาจจะต้องจ่ายอย่างนี้ก็ได้เวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปเตรียมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮ้ไปหาซื้อพัดลมอย่างนี้ได้หรือจะสั่งซื้อใน TikTok ก็ได้สั่งซื้อใน Lazada ก็ได้ซึ่งเปิ้นขายก็บ่แปลงสัตยาญาติโยมบ่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้วิธีการเสียบชาร์จไฟเอาอันนี้ก็เวลาเขาไปแต่ละตีแต่ละต่างนั้นจะได้เป่าลมเมื่อเขาเวลามันฮ้อนอย่างนั้นนี่ก็เป่าลมเพราะแต่ละตีแต่ละแห่งนั้นบางทีเปิ้ลอาจจะมาได้เปิดพัดลมเมื่อเขาแต่ถ้าบางตีแล้วเปิ้ลมีแอร์เนี่ยอย่างเขาไปที่วัดอัมพวันหลวงปอจรันที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่นะโอ้เข้าไปในเจดีย์ของเปิ้ลแล้วเปิ้ลติดแอร์เย็นช่ำโอ้มวนอกมวนใจประกอบไปด้วยกลิ่นไอบารมีธรรมของหลวงพ่อจรัญและความร่มเย็นภายในพระเจดีย์เฮาก็มีความม่วนอกม่วนใจเนาะกราบพระไหว้พระได้อย่างกราบพระไหว้พระได้อย่างเต็มที่เลยเนอะเอาละวันนี้ก็คงพบปะกันกับบรรดาค คณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตีก่อนนอแต่ละท่านที่ติดต่อมาก่อนหน้านั้นอาตมาภาพก็จะเอาใบโบชัวไปให้ญาติโยมต่างหลายในตอนนี้ในเวียงละปุนได้อยู่สองการรถละแล้วก็ของคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีที่ปากกองได้12คนละแล้วก็โยมแม่เตียมเพอสระปีได้แห่ม2ท่านแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็มีญาติโยมแห่มหลายตีอาตมาภาพยังจำมาได้เตื่อตั้งอำเภอหางดงโดยเฉพาะแม่ขิวของเขาอันนี้ก็ได้แห่ม4ท่านเนาะก็เดี๋ยวจะลองจดเอาลายหมายเอาชื่อให้กรรมก่อนอย่างไรก็ขอให้งานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างผ่านไปแล้วก็มาอู้รายละเอียดกันแห่งกรรมหนึ่งเน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เน
2: อกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอก ของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินส
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
11: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
12: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
17: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
18: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคม

0: ดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ผู้ฟัง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม. 01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารนะครับเจ้าแบบอี้นะครับเป็นรายการไหนนอกจากรายการอูข่าวเล่าความนะครับผมเสียงจะอี้นะเสียงจะอี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองนะครับกับสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับ FM 95 MHz นั่นเองเนี่ยเปิดมาเลยนะครับตั้งแต่เจ้าเลยนะครับมีข้อข่าวสารดีๆมาฝากกันมีในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆมาฝากกันด้วยนะครับผมช่วงนี้จะต้องเตือนกันเนาะแต่ว่านี่แรงมาใครสะดุ้งสะดินพองนะลุมบึ้งบึ้งบึ้งนะครับผมสัก 4-5 โมงนี้เนาะวิ่งปิกบ่ายครับผมตันนะเนาะใครติดตากผ่าไหวฟ้าวเก็บกันเนาะวันนี้นะครับเลยเอาเรื่องราวในเรื่องของพายุฤดูร้อนแหละครับมาฝากกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเตือนภัยกันอยู่ภาคเหนือบ้านเฮานะยังคงจะมีสภาพอากาศแปรปรวนอีเนาะจะได้แล้ว1วัน3ฤดูเหมือนที่น้องอ่านบอกเนาะเจ้ามาเออยินจะดีนะสัก10โมง11โมงเอาละห่อนแตะห่อนว่านะพอ4 5โมงแรงมานะโอ้ลุมมาบึ้งบึ้งบึ้งฝุ่นมาสะสะสะนะครับผมจะได้แล้วดูแลสุขภาพกันตัวแต่อื่นได้แล้วเนาะในเรื่องของบ้านของจองจะต้องมาเตือนกันสักหน่อยอันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางอุตุนิยมวิทยาเนาะเปิ้นออกมานะคือข้อมูลอันนี้นะครับว่าเพราะบ้านพร้อมอุ่นใจปลอดภัยตลอดหน้าพายุฤดูร้อนจะอีนะอย่างแรกเลยเปิ้นบอกว่าเธอสังเกตนะครับในเรื่องของตรวจรอยรั่วเนาะไม่ว่าจะปิ้นตีหลังคาเพดานผนังเนาะขอบวงกบประตูหน้าต่างดาดฟ้าต่างๆนะครับหากพบรอยที่มันโหนะหรือว่ารอยแตกเนาะควรรีบนะครับซ่อมแซมเนาะถ้าเยคนเดียวได้เนาะว่าจะปิ้นเดี๋ยวมันมีนวัตกรรมหลายอย่างนะครับซิลิโคนนะหรือว่าอันเป็นห้องว่าอย่างนะตีอันจระคงจระเข้ที่มาปาดปุ๊บน้ำไม่รั่วซึมถ้าเยได้อันนั้นก็เอามาทำดูแต่ถ้ามันใหญ่เกินความสามารถเราเนาะเขาก็ไม่ได้เฮียนช่างมาอีนะเขาก็ไปบอกไอ้ช่างว่าเออมาพอหือหน่อยเนอะช่วงนี้จะได้เราฝุ่นมาตึงตกนะครับผมแล้วก็ดูแลทำความสะอาดนะครับรางน้ำฝนรางลินต่างๆเนอะต่อระบายน้ำอย่างอีนะครับผมเพราะว่าไอ้ยังเดี๋ยวนี้ก่อนฝุ่นจะตกลุ่มมันมาหรอลุ่มมาปุ๊บใบไม้ตีแห้งอยู่โอ้เอ้ยปิวมาอุดตันนะครับถ้ามันอุดตันปุ๊บมันจะไหลเนิ่นน้ำมันจะลุ่นออกมานะครับผมน้ำก็จะขังอยู่ดังนั้นแล้วไปทำความสะอาดกันเห็นเนอต่อมาแน่ขัดล้างพื้นแล้วก็ครับขี่ไข่ขู่นั่นนะเฮ้อเพราะว่าหยังเตียวไปเตียวไปเผลิดอ๊อกเออเอ้ยกุญจำเบาเห็นนะเพื่อนบอกคุณยองบอกว่ากุญจำเบาเนาะบริเวณว่าจะเป็นระเบียงเนาะชานตังเดินเนาะลดอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะครับผมแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้เห็นเนอะป้องกันการหกหักโคนลงมาบ้านเฮาซัมเตอร์ไม้มันอยู่ข้างๆมันแบบมันเปราะเนาะเออเอ้ยเดี๋ยวแป้งหลังคาเหเอนะอันนี้ประสบการณ์ตรงเหมือนกันเนาะมันเคยลุ่มลงมาแต่นะครับผมดูแลสวนแล้วก็พื้นที่รอบบ้านกันตัวนะครับเนื่องจากไอ้หยังเดี๋ยวนี้ฝนตกหนามันขังยุงก่อนแนกเมงเดี๋ยวเมงเมาเนาะเมงเมาหนักขนาดนะครับผมหรือสัตว์มีพิษมันชอบอาศัยอยู่ตาแคบตาขาบงูตาต่างเนาะเผลอพัดถือมันดีนะครับเผื่อมันสูงเกินไปเขาจะได้พอหันมันจะเป่งเนาะตีเป่งสัตว์มูนีมันจำเข้ามานะครับรวมไปถึงนะครับตรวจสอบระบบไฟแล้วก็ปลั๊กไฟกันตัวเนาะยกปลั๊กสูงกว่าระดับน้ำเนาะถ้าใครบินน้ำทงน้ำถมเดี๋ยวก็หันมีหลายตีน้ำถมขังนะครับผมแล้วก็ทำฝาคอไปเห็นเนาะพอมันมีฝุ่นตกรู้มามันจะได้เป๊ะสำคัญมีปลั๊กอยู่ตั้งนอกเนาะเอาไว้เสพแบบไฟสนามน้ำพงน้ำพุอันเนี้ยจะต้องดูเผอไฟมันจะช็อตเนอะทุกคนเนอะเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายยาสามัญประจำบ้านแบตเตอรี่สำรองนะครับหือพร้อมนะครับรับมือในช่วงนี้ก่อนละกันเนาะเตรียมปิ้งกระเป๋าอันนึงน่ะปิ้งกระเป๋าฉุกเฉินนะครับติดตามสภาพอากาศกันตัวนะครับการพยากรณ์อากาศต่างๆเนาะจากเพจอุตุนิยมวิทยาก็ได้เลยนะเป็นโพสต์ทุกวันนะหรือสายด่วน1182นะครับหรือใครตีเก่ง Facebook เก่งออนไลน์มาฟังได้ที่ FM 95วทลำพูนนะครับน้องอั้นจะเอามาเตือนจะอีดีเจทุกคนเนาะก็จะเอาในเรื่องของสภาพอากาศมาย้ำเตือนกันอยู่แล้วนะครับจะได้แล้วฝากไว้ตัวในช่วงนี้นะครับกับอูข่าวเล่าความครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: มาครับผมปิกมาสู่อู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้ข่าวละปูนวันนี้หนอทางละปูนบ้านเฮาก็ยังย้ำเตือนในเรื่องของไวรัสฮันตาเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้มันพบระบาดในไทยนะในการติดเจอนะครับผมเปิ้นบอกว่าป้องกันไว้ก่อนเนาะฮู้ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเออนะรู้งี้นะถ้าเฮาฮู้แล้วเฮามันป้องกันมันก็จำบาปิ้นหยังเนาะแต่พอมันปิ้นมาแล้วนะเฮาจะบอกว่าฮู้จะอีก็รู้งี้นะรู้งี้เนี่ยมันตันแล้วนะครับดังนั้นเฮามาฮู้กันสักหน่อยนะในเรื่องของไวรัสฮันตาเนาะเฮาได้อู่กันมารอบนึงแล้วแต่ครั้งนี้นะครับทางเพจของประจำพันจังหวัดละปูนเฮาเปิ้นก็ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าไวรัสฮันตานี่เป็นไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่คนเนาะมีหนูมีสัตว์ฟันแทะเนี่ยเป็นพาหะนะครับเป็นแหล่งแบบรังโรคตามธรรมชาติดีกว่าเนาะคนมักจะติดเจอนะครับจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าสัมผัสนะครับสิ่งที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสัตว์เหล่านี้นะบอกว่าจะปิ้นฉี่หนูนะครับปัสสาวะหนูเนี่ยอุจจาระหนูเนาะสารขัดหลังอื่นๆของหนูนะครับผมปะใดที่ไหนพองเปิ้นบอกว่าช่วงนี้ก็ปะใดที่ห้องเก็บของโกดังบ้านร่างหรือบ้านใครนําเดี๋ยวมเพลมพัดเนาะหรือว่ามันสกปรกนะเห็นข่าวมาเอออยู่กับขยะนั่นน่ะอันนั้นแหละครับหนูมันจะไปอยู่นะครับผมซึ่งโรคนี้ติดต่อนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนเนาะโดยทั่วไปแล้วแบบแพร่กระจายง่ายนะติดต่อระวังค้นพบได้เฉพาะบางสายพันธุ์ในอเมริกาใต้แล้วก็ยังพบหน่อยอยู่นะเหมือนติดตะกี้อันติในเลอที่เปิ้นไปลองกันนะครับผมอาการปิ้นจะได้ทํามาย่ําแฮมสักคํานึงเนาะอาการก็คือระยะแรกๆก็จะไข้ไข้วัดเลยครับไข้สูงเจ็บโหปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลอันไข้แหกไข้ตุ่นอีเนาะหรือว่าปวดท้องอีนะแล้วก็อาการมันรุนแรงขึ้นจะปิ้นแบบปอดอักเสบนะหอบเหนื่อยหายใจล่มเหลวดูว่าภาวะไตไวเฉียบพลันแล้วก็มีความดันโลหิตต่ำนะครับผมกลุ่มอาการเหล่านี้นี่นะครับอาจมีอัตราการป่วยแล้วก็มีการเสียชีวิตเนาะ 30-40% กันเลยเนาะหนักขนาดนะครับผมสถานการณ์ของไทยตอนนี้ปัจจุบันก็คือยังพบการระบาดในไทเตอร์นะครับแต่เหมือนที่น้องอันบอกว่ารู้ไว้ก่อนดีกว่ารู้งี้เนาะเฝ้าระวังอยู่นะครับในเรื่องของการเดินทางเนาะประสานสายการบินท่าเรือต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็แจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเนาะเพิ่มการขัดกรองผู้ป่วยนะอันนี้เป็นมาตรการนะครับผมการป้องกันตัวเก่าตอนนี้ต้องบอกจะอี้ดีกว่าเฮามาป้องกันหือหนูมันมาอยู่บ้านเฮามันเป็นพาหะเนาะเฮาอยากเจออยู่แล้วเนาะหนูเนาะมันมาอยู่มันสกปรกนะครับอย่างแรกหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูก่อนเนาะถ้าไปปะมันถ้าจะไล่มันนะก็ห้องเปิ้นมายับใส่ถุงมือใส่อย่างดีๆนะครับใส่แมสเทนเนอร์ใส่ถุงมือนะครับผมรักษาความสะอาดบ้านตีทำงานกันตัวเก็บอาหารใส่ภาชนะแล้วปิดหือมิดชิดใครมีทั้งขยะเอาของไปห่อของเปียกอีเนาะเอาไปควางที่หันปิดฝาเฮนเนอร์นะครับผมแล้วก็กำจัดขยะให้บ่อยๆนะครับแล้วก็ปิดช่องทางที่หนูสามารถเข้ามาได้เนาะอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้นะครับหากทำความสะอาดแหล่งที่อยู่นะครับสัตว์พาหะเหล่านี้นะครับผมเปิดอากาศให้มันโล่งๆก่อนนะครับใจผ่าจุบน้ำหรือน้ำยาขัดเจอเนอะเจ็ดเทนะครับผมใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับหลีกเลี่ยงการกวาดแห้งเนอะมันจะทำให้ฝุ่นพุ่งฟุ้งกระจายเนาะเพราะว่าเปิ้นที่เปิ้นบอกไว้ว่าเฮาสูดดมเข้าไปมันก็ติดได้ดังนั้นแล้วเอาสิ่งเป๊ะๆนั่นแหละครับผมเป็นล่างทำความสะอาดเปิ้นเห็นเนาะแล้วมาได้เฮาควรจะพบแพทย์ถ้าเฮามีอาการเนาะอันนี้เผอไว้เนาะอันนี้มันยังมีระบาดในไทยนะรู้ก่อนดีกว่ารู้งี้นะครับผมหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยนะครับหอบเหนื่อยผิดปกตินะครับหลังสัมผัสหนูหรือสัตว์ฟันแทะต่างๆเนาะหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้แหละครับควรพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติการสัมผัสการเดินทางแล้วก็การวินิจฉัยของแพทย์โดยเร็วเนาะครับอันนี้เอามาฝากไว้กันตัวในข่าวละปูนวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยังระบาดมาเตือนกันไว้ก่อนเป็นข้อมูลเอาไปบอกกันต่อตัวนะครับจะได้ระแวดระวังเนาะจะได้เอาไปทำความสะอาดบ้านกันเพื่อความที่จริงถามย้ำติดมันมีติดในไทยเราทำความสะอาดบ้านจะอี้มันก็จะเป็นผลดีในเรื่องของสุขภาพเราตัวนะครับผมฝากไว้ในอู่ข่าวเล่าความในข่าวละปูนวันนี้นะครับผมไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับผมมาป้ากันใหม่วันพุธเจ้าเนอะ6 โมงเจ้าไปลืมเปิดมาฟังน้องอั้นกันเนอะอย่างเดี๋ยวน้องอั้นจะเหงานะถ้าใครเปิดเนอะจะได้แล้วฝากไว้ตัวกับอู่ข่าวเล่าความวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีคล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์ส วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการฆ่ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีละครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่า ปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบเลยครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ 1. ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน 2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย 3ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอาย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยล่ะครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข UNCLOSE หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ